0: เอียดของข่าว
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพักผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ 2,000 เนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
6: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
4: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
0: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
0: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5 อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอร์โดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชราสัยในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมหลังวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกอได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทากูชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาซินวายกับเฉินฟางฮุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21 และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21 และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลดนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเลียซานีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะรัฐกรภาชีรัตกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงศ์กับอนันต์ทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจับอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
13: 1 นาทีกับกปท.
0: 1. การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้ 2. จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3 เมตร 3. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
9: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคฤหัสถ์จะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อเข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
20: ครับก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงานอย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับที่ผมเรียนที่มานิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับ อย่างท่านในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับ มาถึงรัชกาลที่สามเนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
19: ครับผม
20: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพร่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปรมประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะฮะ
19: ครับผม
20: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
19: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
20: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับ พื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่3 4ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลองโอ่งอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนดานะคร
19: ับ
20: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินอย่างที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับมีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยอร่อยนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือบนล
19: านอันนี้จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
20: ใช่คลองมหา ของมหากาฬนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
3: ครับ
20: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะฮะก
3: ็
20: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับ แล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
3: สายบุ
20: ญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จับพระสงฆ์นะครับ75รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
3: ร
20: ับนะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือส
3: ู
20: งถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรดื่มน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะครับก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
3: ครับ
20: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วยเ
3: นี่ยเนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
20: ครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
3: วันอาทิตย์นี้นะครับ
20: 24ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนก็จะมีกิจกรรมนะฮะ
3: ครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเนเน่รอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเนเน่ขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมท่านครับ
20: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ7โมง10นาทีที ่แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะเพราะว่าอย่างน้อยสัก6โมงครึ่งนะครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมุติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาได้นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหรือว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ยมาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
3: ใกล้เลยครับผม
20: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรงลานคนเมืองนะฮะ
3: ขอกทม
20: แล้วก็ตรงถนนมหาดไทย
3: ครับ
20: นะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จัดเตรียมจะที่จะรถไว้ให้แล้วก็จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ของที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับ
3: ดีเลยครับครับ
20: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทมเพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
3: ครับครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ด้านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
20: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราโชบายนะครับของ ในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ย

0: ชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
3: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการดำเนินงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันชุดชลบรและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
2: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได
3: ้ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้กับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
2: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: พยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ

0: ฝั่งที่7ตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทําให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
1: สถานภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานะครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนนึงก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
0: ทางนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
1: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเกี่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
0: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะกองหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
4: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
3: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแทคติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
5: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่เคยได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำไม่ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแทคติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
3: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัดสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16-20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกแชปเตอร์หนึ่งของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน VOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเฉิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
2: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทแล้วคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตแต่ว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SME ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain จะมันมีความพร้อมตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำ matching กันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
2: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนทางจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับการไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาลไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อ ให้การไปเยือนหนเนี้ยเกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรกม
1: ัน
2: ยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปงของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายนะมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
2: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
2: ในแม่น้ำซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
1: ครับ
2: นะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอ
1: ี
2: กอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
2: เมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปม
1: ัน
2: ทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้อ่ะเขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนี่ยถ
1: ้
2: าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดน
1: ี่
2: เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได
1: ้
2: แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
1: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรOne Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจ เพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
1: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
1: ครับ
2: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
2: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
1: อ๋อใช่ครับ
2: แล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
2: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
1: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตพุ ราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจะไม่ต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อ ที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมแก่ฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมแก่ฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าปลงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของผู้สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาล นะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่คนใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนในความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนในความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูก

หนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทําสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหปุรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันที สำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.บูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
10: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ
12: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

เรียกคนสวยนะครับนำมาทักทายคุณผู้ฟังนอนในการเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ขออภัยเนอะเสียงแหบๆนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะครับร่างกายปรับตัวบ่ทันนะครับร่างกายกระบอกแข็งแรงนะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้มีภูมิต้านทานในวัยรับมือกับในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ก็มีในเรื่องของลักษณะอากาศให้ได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าทางปภ.นะครับถ้าจำบ่ผิดนี่ปภ.ก็ได้แจ้งเตือน61จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำขังดินโคลนถล่มนะในส่วนของภาคเหนือนี่ก็14จังหวัดนะครับเว้นจังหวัดลำปูนนะลำปางแพร่นะที่เหลือก็ได้รับผลกระทบกันนะครับเฮาก็ยังเป็นไข่แดงและไข่ดาวนะคุณฟังนะครับล้อมหลอกบ้านเฮาดินะครับก็เสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเอาไปเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนนะคุณผู้ฟังครับภาคเหนือของเขา24ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางนะตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสครับในส่วนของจังหวัดลำปูนเฮาเนาะวันนี้ก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับแต่ตีสบทลำปูนนี่แดดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ก็เลยลุกมาซักผ้านะบ่สบายก็บ่สบายแต่ขอแดดไว้ก่อนนะครับลุกมาซักผ้านะตากแดดนะตากหมอนตากผ้าห่มหม้อๆนะเจ้านี่แดดแห้งเหมาะนะครับที่พื้นที่อื่นเป็นจะได้โทรมาเล่าฟังกันได้นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันนี้ตีจังหวัดลำปูนเฮาเนาะอยู่ที่ 24.6 องศาเซลเซียสส่วนตะวันนี่อุณหภูมิสูงสุดบ้านเฮานี่อยู่ที่35องศาเซลเซียสนะพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ 19:01 นาทีนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเจ้าวันพุธนี่ตี 5:59 นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบนะแล้วก็รับรู้เราจะได้วางแผนการใช้ชีวิตในได้ถูกนะช่วงนี้นะมาตีการคาดการลักษณะอากาศ26ถึง30กรกฎาคมนะ2569นะครับตะคืนนี่3ทุ่มนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็แจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำขังนะดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในวันที่26ถึง36เก่านี่นะครับโดยฮื้อทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีที่เกิดภัยนะครับโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะรวมถึงแจ้งเตือนฮื้อประชาชนทราบล่วงหน้าและฮื้อปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการนะครับคืนนี้ทางท่านอธิบดีปภ.นะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่าทางปภ.เนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยานะก็ได้มีประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะซึ่งมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนะครับเป็นฉบับที่2ประกาศตะวันนี่ตี5นะครับก็แจ้งว่า26ถึง30กรกฎาคมนี่นะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากนะพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมผ่านตอนบนของภาคเหนือครับประเทศลาวและก็เวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนี่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็พื้นที่เฝ้าระวังนะสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในภาคเหนือนะครับก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีอันนี้เพิ่นก็ประกาศมานะครับช่วงนี้ก็ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนิยมหายใจบัตันละวันนี้เสียงอัพอัพนะขออภัยนะคุณผู้ฟังเน้ออาจจะมีอาการไม่สบายนิดหนึ่งนะครับฟังเพลงจากทางรายการนอกเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ื่อพูดถึงขยะนั่นคือสิ่งที่ไม่ประโยชน์และส่วนใหญ่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกใช่ไหมล่ะครับและสิ่งนั้นต้องถูกทิ้งไปแบบสูญเปล่าแต่ในปัจจุบันหลายภาคส่วนได้มีการสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมารีไซเคิลโดยในครั้งนี้ภาคเอกชนจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนดำเนินโครงการเก็บกลับรีไซเคิลกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนหันมาคัดแยกขยะและนำมาจำหน่ายให้กับทางบริษัทเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
1: เรื่องของการปลูกจิตสำนึกในการที่ให้ชาวบ้านหรือเยาวชนได้มีการคัดแยกขยะผลประโยชน์ที่ได้ตามมาอาจจะเป็นค่าที่เอามาขายได้สตางค์มาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวเล็กๆน้อยๆมันได้แค่นี้แต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมันก็จะได้เงินเป็นก้อนสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพได้ยิ่งขึ้นไปยิ่งได้เลย
2: เป็นตัวแทนของ4สถาบันครับผมสัปดาห์ที่2ของเดือนเราจะรวมตัวกันแล้วไปเก็บขยะที่ริมแม่น้ำกวางครับผมมันช่วยฟื้นฟูเมืองครับถ้าเราทำในเรื่องนี้อยู่แล้วเราสามารถมาร่วมกับโครงการนี้ได้เพราะว่าเราเก็บขยะทุกเสาร์ที่2ของเดือนอยู่แล้วครับผมซึ่งสามารถไปเก็บขยะจากริมแม่น้ำกวางแล้วเราเอามาขายที่นี่ได้เลยครับผมเป็นเงินกองกลางที่จะทำกิจกรรมต่อไป
3: แยกขยะแล้วก็มาจำหน่ายในที่เฮานะครับที่เฮามีจุดรับซื้อ
4: จากการที่เราจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเราจะสามารถจัดการสร้างให้เกิดเรียกว่าระบบนิเวศของการที่จะรีไซเคิลนะครับโดยที่มีระบบการรับซื้อที่จะทำให้ชุมชนสามารถเข้มแข็งและดูแลกิจการนี้ได้ด้วยตัวเองเป็นแหล่งการที่จะสร้างรายได้หาเงินเล็กๆน้อยๆเอาไปใช้ในกิจกรรมชุมชนได้ครับ
0: ร่วมกันคัดแยกขยะนำส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้หมุนเวียนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเรานั้นน่าอยู่

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับก็ขออภัยคุณผู้ฟังเนาะหลังจากตีทรงฮือได้รับฟังเพลงนะครับสลับกับสิ่งตีน่าสนใจนะครับแล้วก็มาป้ากันในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับตะกี้อู้ถึงกันตะกี้นะออกไปจิบน้ำอุ่นมาแล้วก็ไอนะคุณผู้ฟังครับเนี่ยคนบอกออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมาชวนคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะครับกับกิจกรรมแจ่มฟ้านะคอปเวอร์แดนซ์คอนเทสนะครับปี2026นี่นะสายคอปเวอร์เตรียมตัวขึ้นพร้อมนะพ่อเวทีแห่งความฝันกลับมาถ่วงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10นะครับแจ่มฟ้านะเสียบมาดเนาะกับพนึกกำลังครับ KOA นะครับแล้วก็ลอรีเอนะรูปแล้วก็ชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับแล้วก็บริษัทแชมฟ้าเสียบมาดจำกัดนะถ้าประลองสเต็ปแดนสุดมันนะครับไข่เป๊ะไข่ปังนะครับเตรียมทีมให้พร้อมแล้วมาโชว์นะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทนะครับแข่งวันที่8สิงหาคม69นะครับเวลา10โมงเจ้านะณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนะครับเข้าไปกดลิงก์ลงทะเบียนร่วมแข่งขันได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะแล้วก็พอลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันแล้วเนาะครับพอลักเกณฑ์ก่อนไปสมัครก่อนนะครับแล้วก็หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook ของแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนะครับแถมเรื่องนึงนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนั่นก็คือการเรียนฟรีมีอาชีพนะครับที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะก็จะเดือนก็จะอบรมกันในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี่นะครับหลักสูตรนะบาริสต้าชงอนาคตด้วยมือคุณเองนะครับแล้วแถมหลักสูตร1ทำเจลนะทำเล็บเจลรุ่นที่2มา มาฟังรายละเอียดกันดีกว่านะครับครับสมัครนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง4สิงหาคมสัมภาษณ์วันที่6ถึง7สิงหาประกาศรายชื่อวันที่10สิงหานะครับสำหรับหลักสูตรระยะสั้น5วันหรือว่า30ชั่วโมงเนี่ยนะครับหลักสูตรทำเล็บเจลนะ Color Art Nail นะรุ่นที่2ก็จะเปิดเรียนวันที่17ถึง21สิงหาคม69ก็จะเรียนกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แถมหลักสูตร1ครับหลักสูตรระยะสั้น10วัน120ชั่วโมงเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นก็คือหลักสูตรบาริสต้านะครับชงอนาคตด้วยมือคุณอันนี้เฮียนวันที่17ถึง18สิงหาคม2569นะครับไปสแกนฝึกอาชีพกันได้ช่องทาง

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์นะครับตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 90แพร่เข้าใจนะครับครับหลักสูตรละสาวขนต่อรุ่นอะไรนะเข้าใจเข้าไปสแกนได้นะครับก็บ่ได้ลืมหลักสูตรบาริสต้านะแล้วก็ทำเล็บเจลรุ่นที่2ครับ

กลับมาปะกันในช่วงสุดท้ายของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมเน้อดูแลรักษาสุขภาพเป็นต้นนะครับนะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดสะหัวใจขออภัยครับคุณผู้ฟังครับติดตามข่าวสารนอกจากทางสปทลปูนนะครับข่าวสารว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้26ถึง30กรกฎาคมนี่ก็แจ้งเตือนการทำกรรม1เนาะทางปภ.ก็ได้แจ้ง61จังหวัดนะครับรวมกรุงเทพมหานครนี่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะในช่วง26ถึง30กรกฎาคม2569ครับเอาละครับวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต
6: ้พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่จะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยและเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดจิตามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสู
1: ส
0: ง
1: ูง
0: วว ัั ย
1: ย
0: ใ
1: ใ
0: จ
1: จ
0: เ
1: เ
0: ก
1: ก
0: ิ
1: ิน น
0: ร
1: ร
0: ้
1: ้
0: ออ ย
1: ย
0: น
1: เจ
0: ะเ
1: ้
0: จ
1: า
0: ้าวันนี้ก็มาสองสาวเหมือนเช่นเค
1: เ
0: ย
1: จ้
0: น
1: า
0: ะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณครูวิไล
1: เจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: เจ้าแล้วก็มาตูนะเจ้ารายงานตัวนะเจ้ามารับใช้คุณผู้ฟังนะเจ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยกันนะเจ้าเนาะวันนี้เป็นวันที่25 กรกฎา
1: เจ
0: เน
1: ้
0: า
1: า
0: ะ2569
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเฮามาปะกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนนะเจ้า
1: เจ้า
0: ตัวกันนะเจ้าอาทิตย์ก่อนเฮาก็เล่าเจียคุณผู้ฟังเฮาก็เล่าข่าวสารการเลือกผู้สูงอายุดีเด่น
1: เจ้า
0: อาทิตย์นี้ก็จะซ้ำในเรื่องของการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งแบบบ
1: กร
0: ู
1: รม
0: ร
1: น
0: ณ
1: ี
0: า
1: ่
0: การเพราะว่า
1: เจ้าเฮา
0: เป็
1: ก
0: น
1: ำ
0: อ
1: ล
0: า
1: ั
0: ท
1: ง
0: ิตย์สุดท้ายละ
1: เจ้า
0: ที่ทุกโค้ชเนาะ
1: เจ้า
0: ทุกโค้ชก็คือผู้ควบคุมทีมตั้
1: เ
0: ง
1: จ้า
0: ถึง8 อำเภอต้องไปเยี่ยมแล้วก็รายงานให้กับโค้ชจังหวัดได้รับทราบว่าประเมินผ่านกี่ชมรม
1: เจ้าน
0: ะแล้วประเมินผ่านเนี่ยอยู่ในระดับไหน
1: ระดับไหน
0: ระดับพอใช้ที่ไหนระดับดีที่ไหน
1: ที่ไหน
0: ระด
1: ไ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ้ร
0: ด
1: ะ
0: ี
1: ดับ
0: ม
1: พอ
0: าก
1: ใช้ที่ไหนได้ระดับดีแล้วก็
0: ดีมาก
1: ดีมากเนาะ
0: ส่งให้ทีมจังหวัดทีมจังหวัดก็จะลงเยี่ยม
1: เจ้า
0: ก็จะลงเยี่ยมเพื่อพัฒนาต่อ
1: เจ้า
0: ถ้าเกิดว่าภัยบะผ่านเฮาก็จะดันทุลังเฮือผ่านเนาะ
1: อ
0: ย่างน้อยๆต้องได้71 คะแนนขึ้นนะเจ้าอยู่ในระดับดีละ
1: เจ้า
0: เนาะ
1: อันยังมีกระแปลงเพิ่ม
0: แม
1: แป
0: น
1: ลงเติม
0: แปล
1: ง
0: ง
1: เ
0: เ
1: ส
0: ติ
1: ร
0: ม
1: ิ
0: เ
1: ม
0: ข้าไปนะเจ้าม
1: าม
0: ันมีอย่างพ่องกับคุณครูวิไล
1: อ่
0: ห้าองค์ประกอบ
1: อ
0: เนี่ย
1: มัน
0: หมวดที่หนึ่ง
1: หม
0: ก็
1: วด
0: หม
1: ที
0: ว
1: ่
0: ด
1: หนึ่
0: บ
1: ง
0: ริหารจัดการ
1: เออบ
0: เน
1: ริ
0: าะ
1: หารจัดการ
0: บริหารจัดการมีอย่างพ่องก็
1: เจ้า
0: ก็ต้องดูตั้งแต่อาคารสถานที่
1: เจ้าความเป็นเจ้าของนะคะเน
0: เ
1: า
0: ข
1: ะ
0: าต้องมีตัวตนใน
1: ม
0: หม
1: ี
0: ู่
1: ต
0: บ
1: ัว
0: ้าน
1: ตนตั้งที่ไหน
0: ตั้งที่ไหนอย่างใด
1: สมมติอาคารอเนกประสง
0: อ
1: ค
0: า
1: ์
0: ค
1: หราื
0: ร
1: ออ
0: เนกประสงค์ก็ไป
1: บ
0: อ
1: ้
0: ย
1: า
0: ู
1: น
0: ่คุณตูวัดกะ
1: เออบ้านบ้านประธานคะ
0: บ้านประธานกะได
1: แจ
0: ้หมดเจ้า
1: ได้
0: ได
1: ห
0: ้
1: ม
0: หมด
1: ด
0: แล้วไหนฮันก็จะต้องมีวัสดุคะลูพันเนาะแล้ว
1: ม
0: ก็
1: ีป้ายมีป้าม ย
0: ี
1: ตัว
0: ป้
1: เ
0: าก ย
1: ่า
0: ตัว
1: มี
0: ป
1: ป
0: ้
1: ้
0: า
1: าย ยตัวเก่า
0: บอกตัวเจ้าว่านี่คือป้าย
1: ป้าย
0: อันนี้คือชมรมผู้สูงอายุ
1: อ
0: ย่างของเจ้าก่อนที่ทําการชมรมผู้สูงอายุบ้านศรีสองเมืองหมู่ที่10ตําบลเหมืองง่าเนี่ยเขาก็ขึ้นป้ายไปนะเจ้าคือมันสวยงามเนาะแล้วก็มีตัวตนนะเจ้า
1: เจ้า
0: เสร็จแล้วเขาก็มีห้อง
1: นน
0: ทํางานในห้องทํางานท่านก็จะมีรูปภาพของนั้นประธานชมรมคณะกรรมการชมรมอย่างน้อย7 ตำแหน่งขึ้นไป
1: ใช่แล้วแล้วมีที่ปรึกษาอาจจะมีหรือมี
0: แล้วแต่นะเจ้า
1: แต่เนาะ
0: ที่ปรึกษาของเฮานี่ก็ผลเลิศประเต๋อนะก็ได้แก่ตุเจ้านะเจ้าเจ้าอาวาสวัดแต่ละวัดในพื้นที่ของเฮานะเจ้านิมนต์มานะเจ้านิมนต์มาขอออานามมาเป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมผู้สูงอายุ
1: ที่โดยตำแหน่งนี่ก็คือ เจ้าเนาะสองก็ผู้ใหญ่บ้านเนาะสามก็สอบต
0: ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะ
1: ที
0: ่
1: อยู่สอบต
0: ในพ
1: ื้
0: นที่เราก็ไม่เอามา
1: เจ้า
0: เนา
1: ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งแบบบูรณาการในหัวข้อที่หนึ่ง
1: เจ้า
0: แล้วก็มีแฮมต่อไปอย่างแฮมคุณวิไล
1: ความเป็นตัวตนแล้วต่อไปก็การเงาหมดที่หนึ่งการบริหารจัดการเนาะแล้วหมดที่สองก็กองทุนชมรม10 คะแนนเนี่ยนะ
0: นอก
1: ทำบัญชี
0: แล้ว
1: โปร่ง
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: กิจกรรมแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กิ
0: จ
1: กรรม
0: การบริหารจัดการชมรมเนาะแต่ที่เขาบริหารจัดการเนี่ยเซฟวันที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของอะไรยังอันที่สองหมวดที่สองนะเจ้าหมวดที่สองขององค์ประกอบเนี่ยประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งแบบบูรณาการนะเจ้าเปิ่นก็จะคือประเมินตัวเก่าก่อนนะเจ้าประเมินตนเองนะเจ้าประเมินตนเอง
1: มีครบตามเกณฑ์ก็
0: เจ้า
1: เพราะนั้นเขาได้แต่เปิ่นมีคะแนน
0: มีคะแนนหมด
1: มัน2 3 4 5เนาะถ้าครบเขาได้5 เต็มถ้าเขามีขาดสิ่งนั้นไปก็เหลือ4อย่างกะ3 2 1 0เนาะ
0: เจ้า
1: เอาประเมินตัวเก่
0: า
1: ไปเข้าข้างตัวเก่าเด้
0: อ
1: จ
0: ้
1: า
0: หมวดโครงสร้างและอุดมการความเป็นเจ้าของเนี่ยได้ถึง15 คะแนนก่อนเลยถ้าเขาแค่ได้15 คะแนนนะอันแรกก็คือเขามีที่ตั้งชมรมมีวัสดุคลุพันติเหมาะสมกับบริบทเน
1: า
0: ะมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งติดต่อได้สะดวกมีป้ายชื่อชมรมนะเจ้า
1: เจ้าทีนี้เขามามีอันใดขาดอันใดไปเขาก็ทำซ่อมเขาก็ทำซ่อมทำเสริมได้โดยที่เขาประชุมคณะกรรมการของเขาแล้วอย่างน้อยก็มี7 คนนะเจ้า มีเจ็ดคนละท่านบางตีมีหมู่บ้านนักแอดจะมีสมาชิกนักเขาอาจจะเป็นผู้ช่วยช่วยเฮลันยิกเนี่ยเนาะมันจะมีประธานรองประธานเลขาเฮลันยิกปฏิคมและนายทะเบียนเราจะติดเจ็ดตำแหน่งนี้ถ้าว่าสมาชิกเขานักเขาก็จะอาจจะเอาช่วยจะประธานรองประธานเลขาผู้ช่วยเลขาเฮลันยิกผู้ช่วยเฮลันยิกนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนอยากจะเอาผู้ช่วยได้คณะกรรมการมูลนี้อาจจะเป็นสมาชิกสมทบคือต่ำกว่า60ปีได้จะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมาช่วยงานของเขาจะมาช่วยงานคือเปิ้นจะคล่องแคล่วเนาะอายุที่ต่ำกว่า60เนี่ยจะมาช่วยงานของเขาได้เพราะว่าประธานก็แก่แอเนาะประธานรองประธานเลขาเฮลันิกเขาก็ควรจะหาคนที่อายุน้อยกว่าเขาเราจะการที่สมัครเป็นสมาชิกในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยจะต้องมีใบสมัครตัวเราจะหลายหมู่บ้านก็คงดำเนินการไปแล้วเนาะแต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงไม่ได้ไปเตื้อก็จะเสริมเพื่อว่าควรจะมีใบสมัครของแต่ละหมู่บ้านอยู่ห้องมีการบังคับเนาะสมาชิกสามัญเนี่ยจะ
0: แล้วก็จะไปลืมมีสมาชิกสมทบและเอกละออนมาช่วยเฮาตุ้ยนะเจ้าเนาะบดีเนี่ยการคนเดียวนะเจ้าคือทำงานเป็นทีมเนาะเจ้าหลังจากนั้นมีอะไรอีก
1: กิจกรรม
0: เนาะ
1: กิจกรรมเฮามีอันยังพ่องก็เอาหู
0: ใส่เข้าไปเนาะ
1: มันบางคนนึกมาออกว่าเออไม่มีเอ้าเคยทำน่ะว่าโอ้จริงที่ท่านได้ทำน่ะเช่นไปวัดเนี่ยเนาะท่านประกอบกิจทางศาสนางานดำหัวมัน3ปีก็เหรอ3ปีย้อนหลังอ่ะเจ้า
0: ผลงาน3ปีย้อนหลัง
1: ปีทอดผ้าป่าเนี่ยเนาะทำบุญศพในหมู่บ้าน
0: จ้าไปร่วมงาน
1: เป็นร่วมงานการทำบุญงานศพงานจักแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเราไปร่วมทุกงานก็ถือว่าเขาได้ร่วมและเป็นกิจกรรมในหมู่บ้านเขาละเจ้าแล้วก็งานปล่อยปลาปล่อยงัวเนาะ
0: เจ้าน
1: ี่ได้โมดเนี่ยที่เขาได้ร่วมกันเนาะเขาได้ร่วมกันทำแบบไปก็ยากว่าโอ้มันยากจะอันจะอีนะเจ้าคือภาพที่เขาได้เก็บไว้อะ
0: มันต้องทำเนาะ
1: เจ้าม
0: ันต้องทำ
1: มันต้องทำ
0: เพื่อให้กับองค์กรอื่นๆเพิ่นเห็นว่าเออผู้สูงอายุเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีลูก
1: เจ้า
0: เนาะแล้วก็ช่วยกันดีลูกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เออแล้วทำให้เกิดการพัฒนาจะดีเนาะทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรง
1: เจ้าม
0: ีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเนาะ
1: แม
0: ่นอันนี้เป็นนั้นรายละเอียดในหมวดบริหารเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันที่สองเป็นหมวดการบริหารจัดการนะตะกี้นี่หมวดโครงสร้างเน
1: า
0: ะ
1: จะโครงสร้าง
0: ก็จะต้องมีแผนเด้ออันนี้ได้ซาวคะแนนก่อนนะมีแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีสมาชิกมีส่วนร่วมมีการประชุมคณะกรรมการนะเจ้าเขาก็มีบันทึกการประชุมเหียจำระบบบัญชีการเงินที่แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบเนาะแล้วก็สมาชิกอย่างคุยไรอุตเกียมีถึงสามัญและก็สมทบเนาะสมทบนี่เอาหนุ่มเหลือเฮามา
1: หนุ่มเหลือเฮาไป
0: ต่อไปหมวดที่3เป็นหมวดกิจกรรมการดำเนินงานอันนี้ได้ถึง40คะแนนก่อน
1: โน่นักแน
0: ่ชมรมจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อกับผู้สูงอายุเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีการมาออกกำลังกายร่วมกัน
1: ส่งเสริมสุขภาพ
0: มีออกกำลังกายร่วมกันไปวัดไปวาตัวกันนะเจ้าเนี่ยแล้วมีแล้วประชุมก็ต้องมาเน
1: า
0: ะแล้วก็อันหนึ่งก็รอบหนึ่งปีมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมิติ
1: หลากหลายมิติ
0: มิตินี่ก็มีมิติทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและสารสนเทศนะเจ้าเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อกับสมาชิกสมทบตัวเองแสดงว่าเขาไปร่วมกับเยาวชน
1: ใช่แล้ว
0: ต่อไปเป็นหมวดที่4เป็นหมวดการระดมทุนและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆนะเจ้าเขาต้องมีการระดมทุนและทรัพยากรเขาอาจจะได้รับโครงการนะโครงการในงบประมาณแบบน้อยกว่า 20,000 บาทต่อปีเนี่ยเขาได้แล้ว5คะแนน
1: เจ้า
0: แต่ถ้าเขาได้ต่ำกว่าเนี่ยเนาะถ้าได้น้อยเหลือ
1: เนี่ยก็ลดไป
0: งบประมาณไม่น้อยกว่า 15,000 เนี่ยเขาจะได้4คะแนน
1: เจ้า
0: แต่ถ้า ไม่น้อยกว่าถ้าได้หมื่นไปน้อยๆเนี่ยได้ละ3คะแนนอย่างเนาะแล้วมีการระดมทุนเข้ากองทุนเนี่ยมันจะจัดผ้าป่าก็อันยังก็หารายได้ก็ปล่อยปงปล่อยปลาก
1: ็
0: บ
1: ั
0: ดโคก็เห็นเน
1: า
0: ะอันนี้ก็จะได้เห็นละหมวดสุดท้ายก็คือเรื่องของหมวดภาคีเครือข่ายเปิ้นบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเฮาบ่ดีแยกกันคนเดียวแต่มันตึ้มแยกกันคนเดียวหรอก
1: แม่นมีคนเดียวบ่รู
0: ้เทศบาลห้องไปประชุมเฮาก็ไป
1: ไปภาคีเคร
0: ือข่ายรอพสตชวนไปประชุมเฮาก็มือ
1: แม่น
0: แล้วเฮาก็ประชุมกับหมู่เฮาแหมกับชมรมผู้สูงอายุถ้าเป็นชมรมหมู่บ้านเราไปประชุมระดับตำบลก็เป็นผลงานละ
1: เจ้า
0: เอาหูมาหมดนะเจ้าอันเนี้ยได้ละ10คะแนนก่อนนะเจ้าเนาะ
1: ทั้งหมดมัน100คะแนน
0: เออแล้วก็ในเนี่ยเวลาเฮาทําเนี่ยปลวงก็มาช่วยผู้ช่วยก็มาดู
1: เ
0: อออสมก็มาใจเอออพมก็มาเอิ้นเยาวชนก็มาร่วมตวยอันนี้ได้แหมแล้วนะเจ้า5คะแนนครบเลยนะเจ้า100คะแนนแล้วนะเจ้าเนาะต้องเอาตามนี้นะเจ้าก็จะผ่านเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุแบบเข้มแข็งแบบบูรณาการโอ้อู้กันเหมือนแต่เหมือนว่าครูวิไลพักฟังเพลงก่อน
1: เชิญเจ้า

0: ตอนนี้เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าวันนี้หมอตูคุวิไลนะเจ้ามาดูแลนะพี่น้องชาวบ้านพี่น้องผู้สูงอายุหาวนะเจ้าม
1: าอู้มาเอิ
0: ้นมาอู้มาเอิ้นเฮาก่อนที่เฮาจะนำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปเนี่ยเฮาก็มีความหู้นะเจ้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาสู่คุณผู้ฟังเห็นเมื่อนะเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่าเจี้ยเนอะวันนี้ไม่ได้เล่าเจี้ยสักคำ
1: สาวหน้าก่อน
0: สาวหน้าก่อน
1: เจ้าเรื่องว่าวันที่เข้าภาษาหน้า
0: อ๋อไม่ละไม่ละเจ้า
1: วันนี้วันที่สาวห้า
0: เออวันนี้สาวห้าเขาจะเข้าภาษาวันที่30
1: สิบ
0: เจ้าวันที่30เพราะวันที่สาวแปดเนี่ยวันที่สาวแปดกรกฎาเนี่ยเปิ้นประกาศจังหวัดลำพูนจะมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เป็นธรรมนูญระดับพื้นที
1: ่
0: หรือว่าเป็นนโยบายสาธารณะของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนะเจ้า
1: คณะสงฆ์ก็ขับเคลื่อน
0: จะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ
1: ์
0: น
1: ะสุขภาพพระสงฆ์
0: เป็นกบว่าอย่างก็พระสงฆ์กับการดูแลตนเองตามหลักพระธรรมวินัยและบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของชุมชนและสังค
1: ม
0: ตุจะต้องหุ่นดีตุประสูปุลียะสุขภาพดีแล้วบ่มีโรคหรือว่ามีโรคคุมโรคได้เนาะแล้วก็ชุมชนและสังคมกับการอุปถากพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยก็จะต้องถวายอาหารติ
1: บา
0: หวานมันเกม
1: บาหวานมันเกมมือตุเจ
0: ้
1: า
0: ใช
1: ่เพื่อจะ
0: สุขภาพดีเป็นความดันเบาหวานเป็นไต
1: เจ้าจะ
0: เป็นหัวใจ
1: ตุเจ้าตุยนุ้ยนั่ง
0: บัดได้เออนั่งบัดได้นะจ๊ะในคณะเดียวกันเฮาไปดูตุเจ้าเฮาก็ต้องมาดูตัวเก่าเฮาตัวเองผู้สูงอายุก็บดีอ้วนเนอะ
1: เจ้า
0: อ้วนลำไปบดีเจ้าต้องมีการออกกำลังกายนะออกกำลังกายแบบง่ายๆก็คือในเรื่องของการเดินนะเพราะว่าเดินนี่นะเดินให้มันได้เป็นหมื่นหมื่นเก้าโอ้แต่ว่าหัวเข้าคอนเมื่อไรกันหมออีหน
1: อเดิน
0: เดินเกินไป
1: เดินเกินไป
0: เดินเกินไปก็มกพอดีนะเจ้า 5,000 ก็ได้นะเจ้าเพราะว่าการเดินนี่นะบรรเทาความเครียดนะจัดการเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าเวลาเดินเนี่ยลำไส้มันได้เคลื่อน
1: ขับเคลื่อนตัว
0: เองมันได้เผาผลาญไขมันและบริหารกล้ามเนื้อแขนเพราะว่าแกว่งแขนแกว่งขาเนาะลดความดันนะบริหารกล้ามเนื้อไปตัวนะเจ้าลดความเสี่ยงของต้อหินชะลอโรคอัลไซเมอร์แล้วเพิ่มมวลกระดูกนะเจ้าบดีนางเมินล่ำไปนะถ้าคุณเดิน1นาทีนะข้อต่อคลายตัวเดิน5นาทีอารมณ์ดีขึ้น10นาทีสมาธิดีขึ้น15นาทีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง20นาทีความเครียดลดลง30นาทีความคิดสร้างสรรค์พุ่งอุ้ยอย่ามาแข็งแรง45นาทีสมองเชื่อมโยงได้ดีขึ้นถ้าเดินไปชั่วโมงการอักเสบในร่างกายจะลดลงท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วนะเจ้าเขาก็จะฝากเพลงม่วนๆให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วเขามาปะกันใหม่นะเจ้าเดือนหน้าปุ้นนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรัตน์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด PM21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตี5เจ้าตอนถ้าคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าววันนี้มาป้ากันกับพี่ไลจุเรรัตน์ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz อยู่ด้วยกันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึงเที่ยงวันที่มีทั้งเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เจ้าต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลกันและกันมีทั้งข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ทางสวทลำปูนของเฮาเป็นข่าวในลำปูนบ้านเฮานี่แหละวันเสาร์วันนี้ที่เฮาได้มาเจอกันนะเจ้าพร้อมกับผลงานเพลงม้วนๆที่มาเปิดคุยฟังได้ฟังกันเนอะแต่ก่อนจะเข้าสู่รายการนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนั่นเฮามาฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนตอนนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะนะเจ้าจะเดินทางไปที่ไหนต่างใดต้องระมัดระวังกันเตยกันแล้วกันยิ่งในวันที่24ถึง30กรกฎาคมเนี่ยบนบอกว่าจะมีฝนตั้ง 60-70% โอ้โหนักขนาดมันกันเนอะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมแล้วเนี่ยก็มาทำรายวันกันอยู่ก็ต้องรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลบ้านเจ้าห้องหอเพื่อผลด้านการเกษตรกันเป็นพิเศษกันละกันเนอะด้วยความรักความห่วงใยใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรราเจ้าในวันเสาร์วันนี้เนาะคุณผู้ฟังในบรรยากาศแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องราวของสุขภาพพี่ไลก็รู้สึกว่าเจ็บคอมาจะงิดจะงิดต้องฟังไปนะเจ้ากินน้ำอุ่นนี่เนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษกันโดยรวมถึงในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับหน้าฝนกันแบบนี้บอกว่าจะเป็นไข้เลือดออกกาหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของนะเจ้าไข้หวัดอย่างต่างๆกันใช่ไหมก็ต้องนะเจ้าเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลพิเศษกันไปก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปย่างฟังเพลงกันสักคำปิ๊กมาในช่วงหน้ากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้า

ปิปปากับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569กันนะเจ้าขอแสดงความยินดีกับหลายท่านหลายคนที่ได้รับเป็นผู้โชคดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับไปนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายคนที่ต้องได้รับผลกระทบแล้วก็มาได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระเปิ้ลนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะเจ้าตังกระทรวงการคลังเปิ้ลก็ได้ปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการพร้อมขยายเวลาทบทวนสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่10/2569โดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์และการขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569จากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติอันได้แก่กรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเฮนฮู้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและที่ประชุมได้มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้นะเจ้า 1. เห็นควรขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ตอนแรกๆนี้เพิ่นบอกว่าสิ้นสุด31 กรกฎาคมและจะตัดสิทธิ์เนอร์แต่ตอนนี้เพิ่นขยายไปจนถึงวันที่30 กันยายนก็ถือว่าได้2เดือนเนาะสิงหากันยาต่อเนื่องอยู่โดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการปี2569เข้าใจตรงกันเนอะเนาะเข้าใจตรงกันนะเจ้าคนที่ได้รับเดิมเนี่ยก็จะปะไปตัดสิทธิ์กันเมื่อวันที่30 กันยาก่อนแต่ว่าคนที่ได้รับใหม่เนี่ยจะต้องเริ่มไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1 ตุลาเนอะนะอันนี้บอกเนอะเจ้าข้อ2เห็นควรนะเจ้าเห็นควรขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นไปนะเจ้าจนถึงวันที่30 สิงหาคม 2569ป้นขยายนะเจ้าในการทบทวนสิทธิ์ไปแหม1เดือนนะผ่าน4ช่องทางของโครงการอันได้แก่เว็บไซต์นะเจ้าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะหรือว่าจะไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและขยายระยะเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569คือขยายเวลากันออกไปแห่ง3เพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งไม่เป็นภาระกับพี่น้องประชาชนในการมายื่นสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบ
ลักเกณฑ์นะต่างๆบอกว่าจะเป็น 3.1 กรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์นะเจ้ากรรมสิทธิ์ในการถือครองรถให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุในการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำและก็กรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ในระหว่างผ่อนชำระและยังมีภาระการเงินรวมถึงกรณีที่การจำหน่ายรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ให้กับบุคคลอื่นแล้วแต่ไม่ได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียนโอนลอยเนาะเพิ่นโอนลอยให้กันแต่บ่มีการแจ้งนายทะเบียนรวมทั้งกรณีสวมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ของการจากการแอบอ้างชื่อเพื่อที่จะแจ้งในการจดทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ 3.2กรณีเกณฑ์สถานะนักศึกษานักเรียนให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบแล้วก็บ่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 3.3 กรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและก็วิสาหกิจเพื่อสังคม3.4 กรณีเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลของการมีบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีทั้งนี้จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนกันต่อไปนอกจากนี้นะเจ้าเพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยมีการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ผ่านกลไกของจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาในลักษณะจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันตามขั้นตอนต่างๆของโครงการประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงซึ่งกระทรวงการคลังได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อความช่วยเหลือตามภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้กับพี่น้องประชาชนยังมีความจำเป็นตัวอันนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าแรงตี้ได้เอ่ยไปเพราะฉะนั้นใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะเจ้าก็ใจได้จนถึงปุ่นเนอร์นะถึงวันที่30กันยายนนะเจ้าแห่ง2เดือนเนาะจะมันจะคือหลังจากนั้นนะเจ้าก็คงจะมีการปรับเกณฑ์อย่างกันต่อไปอ่ะถ้ามีข่าวอย่างคืบหน้าเดี๋ยววิไลมาเล่าข่าวให้คุณฟังได้ฟังกันก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไปย่างฟังเพลงม่วนๆกันก่อนก็แล้วกันเนาะดิสกรรมพิกมาเจ้า

รายการอปมชคุยข่าวมาแล้วจ้าตั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนด้วยเพลง95เมกะเฮิรตซ์กับพี่หลายเจ้าจังหวัดลำปูนร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยประจำปี2569เมื่อวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลาบ่ายโมงที่ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น3สารการ

กันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเข้าร่วมในส่วนของจังหวัดลำปูนมีนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้แทนหน่วยงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตัวในที่ประชุมเจ้ามีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยการเตรียมความพร้อมนะเจ้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยในแต่ละพื้นที่บอกว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพิจิตรตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมการกันไว้นะเจ้าเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันเหตุการณ์แล้วก็ทันท่วงทีกันนั่นเองเจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวสารดีๆยิบย่องมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเนาะที่อยู่ดูแลกันและกันกับรายการของเฮาคู่วันเสาร์เวลา 11:00 นไปๆที่เฮามาเจอกันบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์สวท.ลำพูนเจ้าฟังเพลงกันก่อนในช่วงหน้าพลิกมาในช่วงสุดท้ายของรายการ

ันนี้กับวันที่4กรกฎาคมเป็นวันศุกร์ที่จิตอาสานะเจ้าที่จะไปพัฒนานะเจ้าร่วมกันทำกิจกรรมและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวด้วยกันเวลา 9:00 นเนาะณวัดบุพารามวัดศพปลาตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และก็สาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินศรีนเรนมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนและสังคมสร้างความสามัคคีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยได้บูรณาการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดบุพารามและพื้นที่โดยรอบควบคู่กับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำปิงหน้าวัดบุพารามศพปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติและก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนธรรมชาติเพื่อกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ตัวซึ่งสำหรับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะเจ้าก็โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูนสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำรวม 200,000 ตัวด้วยกันนะเจ้ามีทั้งปลานิลปลาตะเพียนปลาสุรต่านปลาจาดปลาตะเพียนขาวแล้วก็ปลาตะเพียนทองตัวทั้งนี้นะเจ้าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอมหาในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางน้ำและก็สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศเพื่อเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนสืบไปเจ้าหรือว่าเป็นโครงการดีๆนะเจ้าในวันจะวันเข้าพรรษาตัวแล้วก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยของเฮากันตัวซึ่งวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันที่นะเจ้านอกเหนือจากนั้นเนาะก็วันที่29กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30ก็ถือว่าวันเข้าพรรษานะเจ้าก็ได้นำมานะเจ้ารายการอปมช.คุยข่าวกับมาห่มบูชาคุณผู้ฟังบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์สวท.ลำพูนนะเจ้าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮากันนั่นเองเนาะจะได้กันแล้วเข้าพรรษากันแบบนี้หลายท่านหลายคนคงจะตั้งโอตั้งใจว่าอย่างน้อย3เดือนเนาะ
ที่เฮาจะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ทำเพื่อตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเจ้าอย่างน้อย3เดือนแห่งการที่เฮาบ่ไปกินเหล้าเนาะอาจจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในร่างกายของเฮาอย่างน้อยก็สุขภาพดีแล้วก็ประหยัดสตางค์ไปแหมตัวนึงแน่เนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความตั้งใจจริงที่จะงดเหล้าเข้าพรรษากันในช่วงของ3เดือนนี้ตัวเนอส่วนสุดท้ายของรายการแล้วนะเจ้าพิไลคงต้องนำรายการอปมชคุยข่าวล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณที่อยู่ไปกู้เป็นเกมกับพิไลนะเจ้าขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานเตือนเนอร์ขอบคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าปิ้งมาเจอกันใหม่นะวันนี้ล่ำลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพกันเตือนเนอร์โชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เป็นนิทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัด กำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปิชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกนิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านเราก็นั่งอยู่ที่ฟุตบาทพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจกระเสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจแพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
5: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ได้ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
7: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตแค่นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนพยุงค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นดีแต่ไม่พอมันต้องทรานซิชั่นต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านแต่ตอนยูเครนนะตอนก๊าซธรรมชาติแพงตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีสภาพกระเป๋ามันฟ้องแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้วันนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
6: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมประสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัด วงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่าน Wallet สบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
9: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม Plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม Plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
8: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออม Plus เป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิสาประทุมมารายงาน
0: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้งวันซอฟเซอร์วิสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี้
10: บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาในวันนี้ เวลา 13:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและคว้างไป๋บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
11: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
13: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
9: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
13: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM-21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
14: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
0: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
15: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
16: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินคภิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
17: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
18: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกุม นายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่ริโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2ต่อ1เกม21-15 12-21 และ13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม21-11 19-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพชลาไสในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2ต่อ0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต0ต่อ6และ3ต่อ6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship หรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
20: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป 3-2 เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
21: ์ไทยเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเราที่ข้อบกพร่องต่างๆโค้ชปาร์คเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
20: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผานิชคาดนาครายงาน
22: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
22: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิด

ชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐ มีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.th เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบสารรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ตึงบ่ได้เกี่ยวกินข้าวข้าวจี่ยอมไปกินน้ำพริกดำกับปีต้มตึงบ่แจ้งจมมาปั่นไผกินน้ำกูเลยเข้า

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ินข้าวเหี้ยขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมอ่ะกูถึงกายกายของกินแกงผักกาดแฮมันเนาะ
0: แม่กับพ่อให้ก่อนก้า
1: เออข้าบ่ใจแกงผักกาดก็แกงผักระมาแกงผักระก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอน่ะไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ำ
0: เออก็มันเมินเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่กะเนี่ยเฮ้ยแม่กินทั้งวันน่ะมันก็พักก้องจิ้นพ่องอากาศแม
1: ่มากินก็กินกินบอกมาเฮือมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เขาก็จะไปตรงแล้วนี
1: ่เออไปตรงมาแรงน้ำบึ้ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำชักหาบเนอะกูล้ำล้ำมักไก่

0: ลูกมาเหมือนเจ้าเมียบ่าอายมันก็ไปไหนหอเฮือน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัดขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: พลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัดขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
9: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัดบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจปูเกสามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดจูนพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
10: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์ รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย2 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับอานนท์ณตาสุคนหรือว่าต้นนั่นเองอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50 นาทีนี้มีเพลงเพราะๆพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากให้คุณผู้ฟังกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันที่หมุนคลื่นมาเจอกันในบ่ายวันเสาร์แบบนี้เมื่อสักครู่บทเพลงที่จบไปครับจากคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ชื่อเพลงว่าฉันยังคอยจากคุณณัฐดนัยวงวรสันนั่นเองครับและก็วันนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยวไปฟังกันก่อนที่จะไปฟังสาระดีๆกันวันนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่ที่จบลงไปครับรักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงวอนเฉลยนะครับจากคุณป๊อปคุณนิวเพลงห่วงรักของคุณเฟรนชิพแล้วก็โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กนะครับคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนั่นเองครับมาดูกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนกันในช่วงนี้กันสักนิดนึงใครที่สะดวกนี้ตอนนี้สามารถไปได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมเริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับโดยเชิญชวนร่วมกิจกรรมกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจและก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล12กิจกรรมหลักด้วยกันนะครับเบื้องต้นจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3สายคลองครับรวมทั้งสิ้น225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและก็คลองแสนแสบจำนวน40วัดครับนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่รักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดพร้อมการรวมพลังของหน่วยงานและประชาชนใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและก็คลองแสนแสบด้วยรวมไปถึงพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นครับร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมไปถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตนะครับรวมไปถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วยคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนริมคลองหลอดรวมไปถึงยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ครับอย่างกิจกรรมถนนคนเดิน2ฝั่งคลองก็สามารถสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชุมชนที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและก็คลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมรวมไปถึงการประกวดภาพวาดฝาผนังภาพวาดสตรีทอาร์ตชมผลงานภาพวาดสตรีทอาร์ตกว่าจำนวนถึง75ภาพบริเวณถนนเดินถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูแล้วก็คลองมหานาคนะครับซึ่งอันนี้มีตั้งแต่เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมเลยแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ของคลองหลอดวัดราชนัดดาครับแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรด้วยนอกจากนี้นี่ยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตในการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนครับรวมไปถึงแสดงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและนักแสดงชั้นนำรวมไปถึงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะไปแสดงกันในวันจันทร์ที่27นะครับกรกฎาคมนี้ด้วยช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.ก็อย่าลืมไปเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นก็จะเดินไปพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเพื่อร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับ24ถึง31กรกฎาคม69นี้ไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ใกล้ๆในบริเวณใกล้เคียงสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ในสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดยาวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่ายสองนะครับผมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่ครับบทเพลงเพื่อคุณจากคุณปาริดานิ่มพิจารณ์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสักนิดนึงกับกิจกรรมในส่วนของย้ำกันอีกทีละกันกิจกรรมในส่วนของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับ24-31กรกฎาคมนี้ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าหยุดยาวไปไหนดีนะครับก็ฝากกิจกรรมนี้กันและกันนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับใครที่หยุดยาวในพื้นที่ของกทม.แล้วไม่ได้ไปไหนนะครับก็ไปกิจกรรมนี้กันได้ซึ่งนอกจากในส่วนของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะขึ้นแสดงบริเวณริมสวนสาธารณะป้อมมหาการเนี่ยนะครับในช่วงเวลา5 โมงเย็นของวันที่27กรกฎาคมแล้วเนี่ยจริงๆไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเยอะแยะมากมายครับอย่างวันนี้25กรกฎาคมเนี่ยจะพบกับคุณสอนรามน้ำเพชรแล้วก็คุณจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับแล้วก็มีมหกรรมคอนเสิร์ตลิเกและวงดนตรีไทยจากทั่วกทม.ด้วยแล้วก็วันที่26กรกฎาคมครับมีวงดนตรีของกรุงเทพมหานครวงดุริยางค์ทหารเรือแล้วก็นี่ใครที่อยากเจอเนเน่รอยัลนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในส่วนของที่ไปแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เจอกันได้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนในวันจันทร์ที่27นอกจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะครับยังมีคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนครับที่มากับแซกโซโฟนในค่ำคืนวันที่27ด้วยวันที่28กรกฎาคมจะมีในส่วนของละครพันทางเรื่องพระลอแล้วก็คอนเสิร์ตจากคุณเก่งทัชยะวันที่29กรกฎาคมครับคุณแอนและคุณโก้ตุนจากรายการ Golden Song นะครับอย่าพลาดเลยเด็ดขาดแล้วก็วันพฤหัสที่30ครับคุณรุ่งสุริยาแล้วก็วันศุกร์ที่31ครับมีคุณนัทเดอะโกลเด้นซองนะครับมาส่งท้ายงานในอย่างประทับใจด้วยก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นอกจากนี้ยังมี Bangkok Street Performer สร้างบรรยากาศอบอุ่นริมคลองครับ5 โมงเย็นแล้วก็1 ทุ่มถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็คลองหลอดวัดราชนัดดาคลองพนุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆอีก1บทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในบ่าย2วันเสาร์หน้าบ่าย 2:10 นโดยประมาณครับจนถึงบ่าย 3:00 น FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับคุยสบายบ่าย 2 วันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาบิบกินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เสียงก็จะอัพน้อยนะคุณผู้ฟังขออภัยคุณผู้ฟังตัวหน่อยช่วงนี้ก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเจอฝนนะครับร่างกายปรับตัวบ่ทันนะบ่ไหวนะครับวันนี้ก็เหมือนเนื้อไม่ตัวเนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อาจจะเปิดเพลงฟังได้เยอะๆนะสลับกับข่าวสารเบาๆนั่นคือผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะวันยุทธนีนะคือผู้ฟังครับก็มีเรื่องราวมาอูมาเอ่ยหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ติดแน่ๆปะกันช่วงแรกจะนี่ก็ต้องติดตามครับในเรื่องของฝนฟ้าเนาะเพราะว่าทางปภ.นะ3ทุ่มตะคืนนี่เพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะครับ61จังหวัดนะที่มีพื้นที่เสี่ยงนะตีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะแต่ว่ากระบอมีจังหวัดละปูนแต่อย่างใดนะครับในส่วนตีปพเป็นเตือนเนาะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้เตือนนะว่าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนะครับส่วนจังหวัดละปูนของเฮาวันนี้นะแต่เจ้านี่นะแดดแดงมูฟังครับตีสวัสดิ์ทอละปูนในวันนี้กันเลยนะบ่สบายกับบ่สบายเนาะแต่ขอซักผ้าหน่อยขอตากหมอนตากผ้าห่มหน่อยแดดดีนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ฮ่าๆเพราะฉะนั้นนะครับใครเดินทางไปไหนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกกันน็อกตัวอินเนอร์ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่นะจังหวัดเพื่อนบ้านเฮานี่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางให้ถูกนะในเรื่องของการเดินทางว่าจะไกลหรือจะไกลเน้นย้ำการทำความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้อ

ปาการช่วงที่สองของรายการกลับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะไปแอวกันไปทำบุญกันนะครับขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะขอเชิญทุกท่านพุทธศาสนิกชนเนาะที่อยากนะไปทำบุญนะครับที่สถานีรถไฟขุนตานจังหวัดลำปูนนะวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับบางการเดินทางก็ไม่ได้มีจุดหมายเพียงแค่ท่องเที่ยวเนาะก็ยังมีในเรื่องของศรัทธาเข้ามากู่กันนะครับก็บ่ได้ลืมขอเชิญชวนไปร่วมงานขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับขึ้นรถก็ตีสถานีรถไฟลำปูนวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกันโทรมงเจ้าลงทะเบียนนะครับไปร่วมเดินทางด้วยรถไฟกันไปสัมผัสบรรยากาศสถานีเล็กกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามพร้อมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของคนลำปูนมาร่วมศรัทธาครับทรงต่อเป็นฐานน้ำใจร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคือขงอยู่นะวันพรุ่งนี้ก็ไปแอลกันได้นะครับคุณผู้ฟังนะขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็ต่อเนื่องเนาะจากช่วงที่ผ่านมาก็อู้ถึงเรื่องของการขึ้นรถไฟไปทําบุญนะครับอู้ถึงเรื่องทําบุญนะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับทั้งพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อคำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและทายธรรมในช่วงวันเข้าพรรษาในพื้นที่อำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเป็นการป้องกันการช่วยโอกาสในเรื่องของการขึ้นราคานะครับเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้านะครับก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะโดยได้ตรวจการจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการจำนวน6แห่งนะครับผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายฉลากของสินค้าชุดสังฆทานหรือชุดทายธรรมถูกต้องครบถ้วนบ่มีพบว่านะครับบ่พบว่ามีการนำสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุแต่อย่างใดทั้งนี้ก็ได้กำชับนะครับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนโดยกรณีที่เป็นชุดสังฆทานและชุดทายธรรมนี่ต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดทายธรรมรวมทั้งนะครับค่าภาชนะบรรจุตัวนะครับต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลขนี่ตั้งแต่ขนาด16ขึ้นไปฟอนต์16ขึ้นไปหรือเทียบเท่าแล้วก็ต้องจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงตัวเนอร์นอกจากนี้นะครับได้กำชับบอกให้มีการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ด้วยนะหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาและปริมาณสินค้าหรือการบริการนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ได้นะ053-561-489ย้ำเพิ่มคำ053-561-489ครับ

กลับมาพากันในช่วงสุดท้ายของรายการกับก่อนที่จะลาเกยฝากกันสักน้อยหนึ่งเนาะในช่วงนี้นะรถราก็หนักนะช่วงวันหยุดเนาะหลายท่านก็อาจจะมีโปรแกรมหยุดยาวนะใจเทคนิคประการใดก็บ่ทราบนะครับก็หลายท่านก็อาจจะหยุดยาวไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวนะครับรถราก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนเนาะเคารพกฎจราจรนะครับบ่ได้ฟังบ่ได้หีบบ่ได้เล่นมือถือบ่ได้ประมาทนะโดยสารรถยนต์ก็ขาดเข็มขัดทุกที่นั่งถึงคนขับคนนั่งนะถึงหนังหน้าหนังหลังนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกทุกท่านนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถคือพร้อมนะบ่ว่าจะรถบ่ว่าจะคนนี่ก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของเช็คสภาพก่อนที่จะออกเดินทางนะคนขับก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเดินทางตัวเวลาขับรถขับนะก็บ่ได้ประมาทครับบ่ได้ฟังบ่ได้หีบบ่ได้เล่นมือถือนะประมาทแม้แต่นิ

เดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของเขาและก็คนที่ไปร่วมทางกับเขาได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะกับเสียงเพลงม่วนๆน้องคือฟังกันยาวๆไปเลยนะครับส่วนมากอภัยคุณผู้ฟังใจใครอู้หลายคราวเนาะจะเสียงมันบ่ได้อู้ไปอู้ไปมันขอคันคอนะส่วนมากเตอะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะครับฟังเพลงกันยาวๆแล้วกลับมาป้ากันใหม่เนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
6: เมื่อเวลา 15:03 นตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาพบกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเป็นประจำทุก 4:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นแม้ว่าจะบอกว่าอากาศร้อนมากๆจริงๆเลยนะคะในช่วงกลางวันนะคะแต่ก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักแล้วนะคะในวันที่26คือวันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคมเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะ41จังหวัดด้วยกันกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่รอดตกถึง 60% นะคะส่วนทางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยก็มีคำเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยส่วนคลื่นในทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยช่วงนี้อากาศก็ยังแปรปรวนนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวอาจจะมีฝนตกลงมานะคะเรื่องของสุขภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็วันหยุดนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันเลยล่ะค่ะวันอังคารที่28กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถัดไปวันพุธที่29วันอาสาฬหบูชาแล้วก็ถัดไปวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะเรียกว่ามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวบางคนก็อาจจะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ลาอีกวันหนึ่งนะคะจะได้หยุดกันต่อเนื่องหลายวันก็เหมือนว่าการจราจรนะคะอาจจะค่อนข้างหนาแน่นในเส้นทางที่จะออกไปต่างจังหวัดก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะในรายการของเราเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่ให้ได้ปรึกษาปัญหากฎหมายกันนะคะเราจะมีทนายอาสาก็ดีทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดีเข้ามาพูดคุยกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสรรค์นะคะรองอธิบดีอัยการภาค9ค่ะซึ่งกำลังต่อสายอยู่นะคะใครมีคำถามต้องการจะสอบถามหรือปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านอัยการก็โทรมาได้เลยนะคะ022769717หรือ022769721นะคะสายด่วนมือถือ0817159551-3นะคะแล้วก็ท่านที่ฟังทางวิทยุอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะรับชมทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็ได้เห็นหน้าของผู้จัดรายการด้วยนะคะแล้วก็ฝากคำถามเอาไว้ได้นะทาง Facebook เช่นเดียวกันตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์ณรงค์เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับ
1: ค่ะลมฟ้าอากาศเป็นไงบ้างคะภาคใต้ในช่วงนี้
2: ครับคุณสุภรัตน
1: ์
2: ฝนทุกวัน
1: ค่ะก็ช่วงนี้ก็มีคำเตือนนะภาคใต้ก็อาจจะมีฝนเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นเดือนเลยแล้วกลางวันอากาศร้อนไหมกรุงเทพนี่ร้อนมากเลย
2: ร้อนมากๆครับร้อนแล้วก็แดดเปรี้ยงนะครับแล้วพอเย็นๆก็จะเริ่มครึ้มแต่วันนี้ช่วงเช้าก็เริ่มครึ้มมาแล้วแต่ยังไม่มีฝนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับตกเย็นๆเนี่ยทุกวันนะครับแล้วก็แต่มันตกแบบไม่ใช่ฝนแบบพายุคุณสมรัตน
1: ์
2: เพราะฉะนั้นสงขลาใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ฝนพายุเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็กลัวในช่วงปลายปีมากกว่าเหมือนที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมอย่างเงี้ยครับฝนนั่นแหละครับจะมีพายุมาด้วย อันนั้นจะน่ากลัวครับไอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ
1: เป็นว่าเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของธรรมชาตินี่เราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญเหตุนะคะอย
2: ่
1: ารอให้เหตุมาแล้วค่อยจะแบบชุกลูกนะฮะอันนี้มันจะไม่ทันการนะคะเรียกว่าเราก็หน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานรัฐนะก็ต้องเรียกว่าเตรียมตัวส่วนตัวท่านเองทุกๆบ้านก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดนะในช่วงเวลานี
2: ้
1: ด
2: ้
1: วยนะค่ะแม้มีข่าวดีนี่ก่อนที่จะเปิดสายแล้วคุยเรื่องกฎหมายกันนะคะก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของยูเนสโกใช่ไหมครับประกาศ
2: มรดกโลก
1: ธาตุนะเป็นมรดกโลกแล้วนะคะนี่ก็มีการเฉลิมฉลองกันนะฮะดีใจกันนะชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวภาคใต้ด้วยนะคะ
2: ครับก็รู้สึกแห่งแรกไหมคุณสุภรัตน์ภาคใต้
1: แห่งแรกของภาคใต้นะเห็นไปอย่างนั้น
2: อ๋อที่เขาเขียนเนาะ
1: ใช่
2: เราก็เพิ่งรู้นะภาคใต้เราไม่มีมรดกเลยนะ
1: ค่ะค่ะก็คงจะอะไรนะแม้อย่างน้อยนี่ใครไม่เคยไปนะคนไทยก็ต้องไปสักครั้งหนึ่งนะคะนะเพราะว่าที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คึกคักเลยนะคะคนก็ไปทำบุญสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ดิฉันเองเคยไปแล้วนะที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปสักการะวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เป็นว่าแล้วก็กว้างนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะคุณสมรัตน์ประว
1: ั
2: ติศาสตร์มาจากอินเดียเราพยาอโศกสมัยก่อนเนาะตำมาอโศกที่เราไปอ่านเนี่ยนะครับม
1: ี
2: ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับ
1: อยาก
2: ภาวนาอีกทีคุณสุรัตน์อยากมาถึงวัดพระโคของอาจใหญ่สงเอ้ยของสงขลา
1: สงขลาก
2: ็แล้วก็วัดช้างง่ายของปัตตานีแบบนี้ครับถ้าเกิดมันมาแบบนี้แล้วผมว่าเราน่าจะชูแนวนี้เนาะนะครับ
1: ในประเทศไทยเราเนี่ยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมมากมายเลยเอาแค่วัดเนี่ยโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่วัดนะคะ
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยก็ไปทางลิมกอนเนียหรือคือเต๊ะประวัติศาสตร์ทางอิสลามฝั่งโน้นเนา
1: ะ
2: นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าภาคใต้ก็เริ่มมาแนวนี้แล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีเนา
1: ะ
2: นะครับที่ผลักดันแล้วก็ท่านลงมาก่อนสักเดือนที่แล้วมั้งครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับท่านชลิดาท่านลงมาแล้วก็มาถึงก็ตรวจดูความเพียบความพร้อมเนาะและนำไปขึ้นทะเบียนในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะฮะ
2: ครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเที่ยวที่ไหนถ้าเราหาความรู้เนาะศึกษาประวัติศาสตร์มันก็จะซึมซับนะฮะไปแล้วก็จะได้มีอะไรนะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะกลับมาที่เรื่องกฎหมายของเรานะคะเรื่องใกล้ๆตัวบางทีเพื่อนบ้านกันแหมก็เรื่องเยอะเหลือเกินนะคะบางคนอาจจะปลูกต้นไม้กิ่งก้านไม้นะล้ำเข้ามาอันนี้ก็มีกรณีของสูบบุหรี่อยู่ในบ้านนะแล้วควันบุหรี่มันลอยข้ามรั้วบ้านไปนะฮะ คนที่สูบบุหรี่เขาก็บอกว่าก็บ้านของฉันน่ะฉันจะสูบอย่างไรก็เรื่องของฉันแต่เพื่อนบ้านที่เขาบอกโอ้โหมันบ่อยเหลือเกินมันรำคาญนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพด้วยเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายยังไงคะเรื่องควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านไปเนี่ยค่ะ
2: ครับผมเพิ่มนิดนึงก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้นะครับมันมีเรื่องของกฎหมายบุหรี่ใช่ไหมครับที่เราเห็นอยู่ว่าตามร้านอาหารนะครับตามสนามบินตามสถานีขนส่งนะครับหรือสามตัวของขนส่งหรือขนส่งรถบัสรถทัวร์นะครับเขาก็จะกำหนดสถานที่สูบไว้คุณสมรัตน์เห็นไหมครับเขาไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยโอ้เราไปนะมันนั่งสูบกันแบบปะปนไปหมดเลยกับประชาชนที่นั่งเดี๋ยวได้รวมไปถึงสนามฟุตบอลเลยนะที่เราเล่นบอลเลยน
1: ะ
2: เขาก็ห้ามนะห้ามนำบุหรี่มาสูบอะไรเงี้ยนะครับในบริเวณสนามฟุตบอลนะครับเพราะว่าการมองว่าบุหรี่เนี่ยบางทีคนดูดเนี่ยอัดรับไปน้อยกว่าคนสูบนะครับก็พ่นออกมาเยอะกว่าสูบนะคุณสมรัตน
1: ์
2: ที่พ่นออกมาเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีการห้ามและนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ากี่ปีคุณสมรัตน์จำได้ไหมสูบกัญชาอยู่ในคอนโดของตัวเองควันลอยขึ้นไปในคอนโดของเพื่อนข้างบนแล้วก็ร้องนิติแล้วเขาก็ร้องตำรวจร้องเขตก็ไปจับกลุ่มมันนะครับน่าจะเป็นต่างชาติครับตอนนั้นก็เตือนโดนจับเข้าไปเพราะสูบควันบุหรี่ขึ้นไปข้างบนก็เป็นการรบกวนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าท่านสูบบุหรี่อยู่ในบ้านของท่าน โอเคเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ใช้สอยนะครับกรรมสิทธิ์ของตน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่อย่าลืมว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกคนหนึ่งเนี่ยครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันขัดขวางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับทรัพย์สินที่เขาใช้ด้วยเหมือนกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันกรรมสิทธิ์ทั้งคู่คุณสุรัตน
1: ์ต่างคนก็ต้องเรียกว่าอย่าละเมิดสิทธิ์กัน
2: ใช่ครับคุณในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน1335บอกว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้กฎหมายอื่นก็ตามแดงกรรมสิทธิ์นั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินคุณปล่อยควันมาคุณมันเหนือพื้นดินนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คุณปล่อยควันเข้าไปแล้วก็1337ก็เขียนเลยว่าบุคคลใดใช้สิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบและตัวนี้ก็มาตอนท้ายบอกว่าทั้งว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีสิทธิ์จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปแล้วก็อีกอันนึงครับที่เราพูดคือไม่ลบล้างสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนเอาละคุณสุบรีคุณใช้สิทธิ์ของคุณในแดนกรรมสิทธิ์แต่แดนกรรมสิทธิ์ของคุณกำลังล้ำไปลอยไปถึงแดนกรรมสิทธิ์ของห้องอื่นหรือบ้านอื่นไอ้แบบนี้นะครับมันเป็นเหตุรำคาญครับ
1: ค่ะ
2: เหตุรำคาญนะครับพอประเด็นรำคาญปั๊บเนี่ยมันไปเข้าอะไรครับนอกจากเหตุรำคาญแล้วมันยังเป็นการละเมิดตามกฎหมายแพ่งด้วยที่เขาต้องสูดออกควันบุหรี่ซึ่งเป็นผิดร้ายเนี่ยเข้าไปเนี่ยเป็นสองส่วนเลยนะ
1: ค่ะ
2: พอเป็นเหตุรำคาญกลายเป็นว่าผู้ใดทำให้เกิดควันกลิ่นเสียงอะไรต่างๆเนี่ยครับขึ้นมาแล้วทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเกิดความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยอยู่ในพรบสาธารณสุข2535
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับขอห้ามทำห้ามเกิดนะครับทำไมคุณสร้างรางน้ำในบ้านของคุณแล้วมันไหลมาบ้านของผมแล้วผมป้องกันกัดขวางได้อันนี้คล้ายๆกับเรื่องสูบบุหรี
1: ่ค่ะ
2: ทำไมคุณขุดกำแพงแล้วปรากฏว่ากำแพงผมร้าวหรือบ้านผมผนังร้าวอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องการใช้แดนกรรมสิทธิ
1: ์
2: เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องเหตุรำคาญปั๊บเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันขัดขวางได้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเขตหรือเตือนก่อนก็ได้ในฐานะดีๆเน
1: า
2: ะ
1: คุยกันก่อนนะเพื่อนบ้านกัน
2: รบกวนนะครับถ้าคุณอยากจะสูบคุณทำเป็นที่สูบของคุณปล่อยปล่องขึ้นไปให้มันสูงพ้นจากลมหายใจได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมันพ้นออกไปได้นะครับมันพ้นออกไป
1: หรือว่าอย่ามาสูดข้ามกำแพงข้างกำแพงที่ติดกันนะ
2: คร
1: ับ
2: ใช่หรือว่าดูทิศทางลมหน่อยถ้าหลังบ้านมันออกไปสู่ป่ากบทะเลสาบบึงคุณก็ไปข้างหลังหน่อยได้ไหมอย่าให้มันมาทิศทางลมมาพัดเราอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: โทษเป็นยังไงคะโทษเป็นยังไงคะ
2: คุยกันแล้วไม่รู้เรื่องคุณสุภรัตน์ต้องไปแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับมันผิดทันทีที่เป็นละเมิดแต่ไม่มีโทษทางอาญาแต่มีโทษทางแพ่งก็คือทำให้เดือดร้อนรำคาญหรือถ้าป่วยเจ็บก็จะต้องรักษาพยาบาลแต่ในคดีอาญาเนี่ยนะครับเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนครับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือตัวมต.เขาจะมาตรวจนะครับเหมือนมาตรวจร้านอาหารที่ขัดผัดก็ผัดด้วยน้ำเทลงไปในหน้าบ้านนี่แหละ
1: คร
2: ับสกปรกพวกนี้เขามาตรวจ
1: อันนี้แหละค่ะเพราะคือพอมาตรวจเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้มาตรวจตอนที่เขากำลังสูบบุหรี่หรือว่าเราจะต้องมีหลักฐานถ่ายไว้ให้เห็น
2: คุณสมบัติตอนร้องเรียนเราต้องเก็บตอนร้องเรียนอยู่แล้วร้องเรียนอยู่แล้วต้องเก็บวิดีโอต้องเก็บภาพถ่ายนะครับหรือต้องจดวันเวลาไว้หน่อยให้รู้วันที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็เราก็ส่งให้เขตไปเจ้าหน้าที่ไปเมื่อเขามาตรวจสอบแล้วจะได้ความตามนั้นจริงนะครับอาจจะให้ระงับยับยั้งนะครับถ้าไม่ทำก็จะออกเป็นคำสั่งคุณสมรัก
1: ส่วนใหญ่เจ้าที่เขาก็จะเตือนก่อนใช่ไหมฮะ
2: ก็เตือนก่อนนะครับแล้วก็หากไม่ฟังก็จะออกเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรงนั้นนะครับเมื่อขัดคำสั่งนั่นแหละคุณสมรักถึงจะมีโทษ
1: ค่ะ
2: นะครับเมื่อขัดคำสั่งนั่นแหละถึงจะมีโทษนะครับในโทษของมาตรานี้นะครับก็จะเป็นความผิดนะครับในอัตราคุกจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อันนี้เรียกว่าถ้ายังฝ่าฝืนนะยังเพิกเฉยนะคะ
2: ต้องออกคำสั่งนะแล้วถึงจะฝ่าฝืนแล้วจึงจะมีโทษปรับแล้วก็ไม่ปรับก็ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีฟ้องศาลนะครับนั่นคืออาญานะแต่เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่นน
1: ะ
2: คุณสมรัตน์ไม่ใช่เราน
1: ะ
2: นั่นคือเราแจ้งเสร็จเรียบร้อยแต่ฝ่ายเราเองนะครับยังมีอีกกฎหมายหนึ่งที่สามารถที่จะดำเนินการกับการป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ที่มาก่อให้เกิดความเสียหายกับเรานั้นทำต่อได้ก็คือหากเราไม่ประสงค์จะร้องเรียนเราสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่ง โดยตรงต่อศาลได้เลยเข
1: า
2: เรียกว่าฟ้องให้งดกระทำการ
1: ค่ะ
2: คุณสุภรัตน์เคยได้ยินไหมที่อีกบ้านหนึ่งเลี้ยงสุนัขแล้วเห่าทั้งคืน
1: อ
2: ีกบ้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนอนไม่หลับ
1: ไม่ได้นอนค่ะ
2: นะครับไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าการรบกวนเหมือนกันเหตุลำคันเหมือนกันอีกฝั่งมันไปยื่นคำฟ้องต่อศาลได้เลยว่าขอให้อีกข้างบ้านเนี่ยระงับการสูบบุหรี่ในบริเวณหน้าบ้านและพ่นมาทางทิศทางของเรา
1: สมมติว่าร้องเจ้าหน้าที่แล้วเอ้ามันไม่ได้คืบหน้าหรือว่าไม่ทันใจอย่างไรนะคะหรือไม่เป็นผลก็ไปร้องต่อศาลโดยตรงได้
2: ใช่ครับเราเจ็บป่วยมีคนแก่อยู่ในบ้านคนชราต้องรักษาต
1: ้
2: องใส่ออกซิเจนแล้วเรามีเหตุฉุกเฉินเราสามารถยื่นคำร้องฉุกเฉินเข้าไปกับคำฟ้องแล้วศาลจะไต่สวนในวัน2วันนั้นเลยนะครับแล้วให้ออกคำสั่งหากศาลออกคำสั่งให้ระงับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำแล้วปรากฏว่าเราก็แจ้งคำสั่งศาลให้เขาไปโดยเจ้าที่ศาลหรือโดยไปรษณีย์ก็แล้วแต่เมื่อไปแล้วยังขัดขืนอยู่อีกคุณสมรัตน์ยังทำต่ออีกนั้นเขาเรียกว่าการบังคับคดีตามคำพิพากษานะครับโจทหรือเจ้าหนี้หรือโจทตามคำพิพากษานั้นสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกหมายจับคนที่ทำนะครับมาศาลเพื่อทำการไต่สวนหากศาลเห็นว่ามีสิทธิ์ที่จะทำสามารถปฏิบัติได้และไม่ปฏิบัติโดยจงใจขัดขืนเนี่ยศาลจะจับขังเอาไว
1: ้
2: จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลได้อันนี้ก็อีกทางหนึ่งเหมือนกันอีกทางเหมือนกันแล้วก็หากเจ็บป่วยหรือการได้รับการพยาบาลมีบัตรรับรองว่าใบรับรองว่าเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่หรือเสพควันบุหรี่นี่จริงก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนเมื่อที่ผมบอกไงครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันนะคะการใช้สิทธิ์ของคุณก็ต้องไม่ไปละเมิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอันนี้ถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วแหมฉันไม่ชอบใจเพื่อนบ้านอยู่แล้วเห็นเขาจุดบุหรี่สูบฉันถ่ายแล้วฟ้องทันทีอะไรอย่างนี้ บางทีมันก็ต้องดูเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าไอ้ที่สูบไอ้ที่ควันมาเนี่ยมันขนาดไหนแล้วมันบ่อยมันถี่แค่ไหนจนเรารู้สึกไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: แล้วก็อีกการคุณสมบัติเตือนนิดนึงก็คือพื้นที่คนสูบบุหรี่น้อยลงทุกที่เลยนะ
1: ผมว่าดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนค่ะ
2: ที่ดีที่สุดนี่ควรจะเลิกดีกว่าเพราะต่อไปคุณจะไม่มีที่สูบเลยนะ
1: จะกลายเป็นคนที่แบบว่าเขาจะมองคนด้วยสายตาแปลกใช่ไหม
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือบางคนก็ไปเลี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: อันนี้แหละอันนี้แหละนะ
2: พอไม่มีควันปั๊บเนี่ยคุณอย่าลืมนะคุณโดนจับนะ
1: มันมีกลิ่นนะ
2: มีกลิ่นนะบุหรี่ไฟฟ้ายังมีกลิ่นแล้วก็โทษทีที่เราจับได้ทุกวันนี้ดำเนินคดีก็คือดันไปใส่โคเคนด
1: ัน
2: ไปใส่เฮมิเอนแอมเฟตามีนแปะอยู่ที่ท่อมันด้วยครับตอนนี้เราฟ้องคดีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปติดไอ้นุ่นมาด้วยครับติดคราบเอทแอมเฟตามีนมาด้วย
1: อ
2: ันนี้ก็
1: ม
2: ีแต่ว่ายังไงก็ตามบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวบุหรี่ไฟฟ้าตัวอุปกรณ์มันเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายสุลกากรแล้วก็เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายสคบอันนี้มีโทษจำคุกอีกต่างหากเลยถ้าเจอเข้าไปผมว่าเลิกดีกว่าครับผมว่าเลิกดีกว่าครับผม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสูบบุหรี่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะอย่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญแม้พูดถึงความเดือดร้อนรำคาญดิฉันก็เห็นข่าวนี้แล้วก็เป็นประเด็นกันมากเลยนะกับนักท่องเที่ยววัยรุ่นนะชาวอิตาลีที่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสียงโวยวายอะไรนะคะก็มีคนไทยเขาก็เตือนว่าให้เงียบๆหน่อยนะก็พูดกันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่เหมือนกับว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้ก็ไม่นำพาแถมยังมีการพูดกลับมาอย่างที่แบบเสียมารยาทด้วยนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องขอโทษขอโพยแล้วแหละนะคะเพราะทางสถานทูตอิตาลีเขาก็เรียกว่าได้ให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยได้ขอโทษแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะคะเรียกว่านักท่องเที่ยวเหมือนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ต่างประเทศอ่ะถ้าเราไปโวยวายหรือทำอะไรไม่คนเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะ
2: จริงๆน่าจะเกิดกับคนไทยเนาะที่ไปเสียงดังเนาะเพราะเราเนี่ยเป็นคน
1: ส่วนใหญ่
2: ร่าเริงสนุกสนาน
1: ส่วนใหญ่คนไทยจะไปแบบว่าเสียงดัง
2: ผมเองก็เคยเจอรุ่นเราเวลาจัดอบรมตามโรงแรมต่างๆครับเชียงใหม่ขอนแก่นบนเนี่ยครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยเรามักจะเจอกันที่ร้านไอ้ล็อบบี้อาหารใช่ไหมครับแล้วก็บอกเป็นไงครับพี่เป็นไงเมื่อคืนไปไหนฝรั่งนี่เขาเอามือนี้มาปิดปากแล้วจุ๊ๆเลยเขานั่งอ่านหนังสืออยู่เขานั่งกินกาแฟอยู่เนี่ยบอกเฮ้ยตายแล้วเราไปรบกวนเขาซ
1: ึ่
2: งจริงๆเราจะเป็นคนไทยที่สวัสดีตอนเช้ากันท
1: ัก
2: ทายกันแล้วเราจะเสียงดังแต่วันนี้ในรถไฟฟ้าที่เราเห็นนะครับไม่น่าเชื่อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่เราเห็นว่าก็คือก การไม่เหยียดผิวไม่มีอยู่จริงนะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่พูดจาเนาะแล้วก็เกิดไม่แน่ใจเขาเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเปล่าตรงนี้ครับก็แสดงว่าทัศนคติกับคนเอเชียยังมีอยู่เนาะยังมีอยู
1: ่แต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะพลังโซเชียลนะเขาก็ตามนี่เขารู้เลยนะว่ากลุ่มนี้ไปจะไปตรงไหนยังไงนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบกลับประเทศเขาละอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะคนไทยนี่เขาจำได้นะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคนฝรั่งคนอิตาลีเหมือนกันเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มบุคคลละกันนะไม่ได้เหมาแบบว่า
2: เราจะเหมารวม
1: ไม่ได้เหมารวมนะฮะแล้ววัยรุ่นวัยคึกขนองอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะได้ประสบการณ์นะในการไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องทำตัวให้ดีอย่าเสียมารยาทนะฮะในท้องที่ที่เราไปนะคะค่ะมีคุณผู้ฟังแจ้งมานะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็มีคนถามมาว่ากรณีกลุ่มวัยรุ่นปาร์ตี้เสียงดังในอพาร์ตเมนต์นะแจ้งความแล้วแต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังเสียงดังนะคือเดือนนึงเนี่ยเขาจะปาร์ตี้กัน 2-3 ครั้งนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็เขาก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันกลัวจะถูกทำร้ายอะไรแบบเนี้ยนะฮะแบบนี้จะทำอย่างไรก็คือถ้าจะไปบอกเองเนี่ยเขาก็กลัวใช่ไหมคะก็คงจะต้องแจ้งนิติหรือว่าเจ้าหน้าที่นะฮะ
2: อันดับแรกต้องนิติก่อนครับเพราะว่าถ้าเป็นอาคารชุดหรือกรรมสิทธิ์ชุดนะครับที่เป็นคอนโดเราจะมีกรรมการต้องแจ้งนิติก่อนเพราะในข้อบังคับของนิตินะครับเลี้ยงสัตว์สุนัขส่งเสียงเดือดร้อนรำคาญหรือจะไม่เกิดเสียงดังเนี่ยจะมีค่าปรับถ้านิติไม่ดำเนินการนะครับในตัวของสมาชิกเนี่ยก็ดำเนินการกับนิติได้แต่ในเรื่องรับผิดทันทีเนี่ย191ครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเดือดร้อนรำคาญครับมีความผิดตามกฎหมายอาญาปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับขอให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเป็นความผิดอาญาอยู่แล้วนะครับส่งเสียงดังนะครับก็เพราะฉะนั้นสปหรือร้อยเวร02ที่เราเจอรถสายตัวนะครับเขาต้องมาแล้วครับเหตุคร
1: ับ
2: เขาต้องมาแล้วครับเหตุแล้วก็มาแจ้งให้ทราบว่าเบาๆนะมีคนแจ้งถ้ามาอีกแจ้งอีกรอบนึงอีกนะครับก็ต้องจับดำเนินคดีแล้วถ้าไม่จับดำเนินคดีนะครับคุณก็ร้องเรียนโรงพักนั้นไปยังผู้การจังหวัดได้เลยว่าแจ้งไป2ครั้งอย่าลืมนะครับ191ที่คุณโทรไปเนี่ยนะครับมันมีทั้งบันทึกเทปด้วยซึ่งคงต้องปิดระเบียบความลับนะครับเปิดเผยมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคนที่เป็น191ต้องรับผิดชอบแล้วดำเนินการทั้งวินัยและอาญาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโทรไปเถอะครับโทรไปแจ้งให้เขามาแล้วครับเหตุอย่าทนทรมานนะครับครับผม
1: เอาละค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นปาร์ตี้หรือบางทีก็ไม่ใช่วัยรุ่นแต่ก็เสียงดังก็ต้องให้แบบว่าช่วยกันเตือนนิดนึงนะคะว่าให้พอดีและพองามแล้วกันนะฮะค่ะแล้วค่ะ 16:30 นขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าใครมีคำถามต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาก็จะเปิดสายให้ได้คุยกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะกลับมาในช่วงที่2มีคำถามอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์นะคะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะพร้อมปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีคำถามฝากถามมานะคะว่ากรณีคุณแม่ซื้อที่ดิน2งานแล้วก็ได้ทำใบแบ่งแยกที่ดินเรียบร้อยแล้วใบออกมาแล้วแต่เหลือแต่เจ้าของที่ดินเซ็นโอนแต่เขาไม่ยอมไปเซ็นโอนเราสามารถฟ้องร้องได้ไหมคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำหนังสือซื้อขายเอาไว้เนื่องจากว่าเชื่อใจเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: มีคุณสุรัตน์พอมีข้อมูลนะครับว่าได้ส่งมอบให้เราเข้าอยู่หรือยัง
1: เนี่ยข้อมูลมีเท่านี้ค่ะ
2: ก
1: ็ไม่แน่ใจว่าได้เข้าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าซื้อที่มาน่าจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยหรอกค่ะ
2: น
1: ะซื้อที่มา2งานมีการแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าซื้อส่วนหนึ่งนะประมาณนั้นแล้วก็น่าจะชำระงงชำระเงินไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าไม่ได้เซ็นโอนมาให้ค่ะ
2: ครับอันนี้เป็นประเด็นว่าที่เรามีข้อมูลไม่พอถ้าเราได้พอเราจะได้สักถามประเด็นนิดหนึ่งซื้อที่ดินปกติที่ดินนะครับหากมีการจะซื้อจะขายกันเนี่ยแล้วมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเนี่ยครับคนที่ทำได้ต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของโฉนดไงที่ให้ถามตรงนี้นะครับก็คือว่าใครเป็นคนไปแบ่งแยกแบ่งโอนให้เราหรือว่าเขาตกลงที่จะแบ่งให้เราแล้วบอกเอาไปเลยคุณครอบครองเลยของคุณสองงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับไอ้แบบนี้ครับแล้วยังไม่โอน
1: ข้อมูลเพิ่มเติมคือยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่เจ้าของที่ดินมาเซ็นโอนแต่ว่าเขาไม่ยอมมาเซ็นโอนฮะแล้วเราก็ไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายด้วยนะ
2: คำว่าคุณสมรัตน์คำว่าแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือชื่อเป็นโฉนดของเราแล้วสิ
1: น่าจะ
2: นี่คืออ
1: าจจะเป็นเจ้าของเขาแบ่งเอาไว้เตรียมที่จะโอนให้เราหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้โอน
2: พอภาษาคำพูดเนี่ยมันจะสับสนเลยโอเคนะครับได้แบ่งเป็นสัดส่วนแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนา
1: ะ
2: แต่ว่าไม่ยอมมาโอนให้เรามาโอนให้เรานะครับปัญหาต่อมาก็คือหนึ่งเราจ่ายเงินแล้วหรือยังนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการทำจัดซื้อจัดขายเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเป็นหลักฐาน
1: นี่แหละปัญหาก็คงจะเชื่อใจกันไม่ได้ทำเป็นหนังสือเอาไว้เนี
2: ่
1: ยแต่มันก็ต้องมีหลักฐานการโอนเงินหรือว่าการจ่ายเงินกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ตรงนี้พอจะใช้ได้ไหม
2: มันก็ต้องมีตามกฎหมายครับบอกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: สัญญามันบังคับได้ในสัญญาจะซื้อจะขายอยู่นะแต่ว่าในการซื้อขายที่ดินต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
1: ์
2: ก็ต้องมาดูอีกคนสมรสว่าที่ดินเป็นที่ดินโฉนดหรือนสส3ถ้าโฉนดเนี่ยต้องจดทะเบียนที่ที่ดินแต่ถ้าเป็นนสส3นส3ค2ค1เนี่ยนะครับมันแค่ส่งมอบเอกสารกับตัวของเงินแล้วให้เราเข้าครอบครองเนี่ยมันครอบครองต่อได้เลยแล้วหลังจากนั้นตัวเราเองค่อยไปเอาชื่อสค1นส3นส3คที่มีชื่อเค้าเนี่ยไปออกโฉนดเองก็ได้ครับหรือเราเอานส3สค1นส3กของเขามาถือไว้กับเราแล้วเราอยู่ในที่ดินเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์ครอบครองครับ
1: ค่ะ
2: ไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้โอนก็ได
1: ้
2: นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเอางี้ข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าคนถามอยู่ปัดไหนเนี่ยท่านไปหาอัยการสักนิดหนึ่งนะครับไปเลยไปพบอัยการว่
1: า
2: ที่ตกลงจะซื้อจะขายกันเนี่ยได้มีการจ่ายเงินกันบ้างหรือยังนะครับได้สมมติพื้นที่ของเราหรือเปล่าไอ้แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้พอประมาณที่จะคุยกันต่อได
1: ้
2: พอที่จะดำเนินคดีกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนโอนไม่ได้มีการจ่ายเงินไม่ได้มีการข้าวโพดคลองเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะเขาเปลี่ยนใจไปขายคนอื่นได
1: ้อยู่ที่ว่าเราจ่ายเงินจ่ายทองไปหรือยังใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ปกติแล้วก็ต้องถ้าเป็นโฉนดก็วันเดียวกันนะฮะจ่ายเงินจ่ายทองแล้วก็โอนกันวันนั้น
2: หรือมัดจำนะหรือมัดจำ
1: ค่ะ
2: นะครับหรือมัดจำไว้ไอ้อันก็จะเชิญที่อีกฝั่งหนึ่งมาถ้ายังไม่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเนี่ยเราก็จะทำสัญญาให้นะครับเปรย์จากเกลี่ยให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากำหนดวันโอนไปเลยเราก็ทำบันทึกก็ตกลงเลยบอกว่ายังยืนยันจะขายอยู่เหมือนเดิมไหมยืนยันก็ไปโอนเงินที่ดินเลยนะครับอันนี้เราจะดำเนินการให้หรือถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งตายไปทายาทเขาเนี่ยยังประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญากันอยู่ไหมอัยการก็จะเอาทายาทมาทำบันทึกแล้วก็ไปจัดการโอนกันให้นะครับเพราะบางทีไม่โอนนี่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าคนโอนตายไปแล้วหรือเปล่า
1: แล้วก็ไม่รู้ที่เจ้าของเขาไม่ยอมเซ็นโอนเนี่ยเพราะอะไรใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
1: ันนี้ข้อมูลก็คือเราตอบได้คร่าวๆเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังที่ถามมาเดี๋ยวทีมงานยังไงก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็ถ้าต้องการจะสอบถามในรายละเอียดเนี่ยนะคะก็ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดท่านอยู่นั่นเอง
2: เอาเอกสารสิทธิ์ไปด้วยอย่างน้อยผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ในมือการที่เราจะไปซื้อที่ดินจากเขาเนี่ยอย่างน้อยเหมือนผมไปซื้อที่ดินคุณสุภรัตน์เนี่ยผมต้องถามก่อนสข.1 นร.3 นร.3 ก.ทำให้ผมดูหน่อยผมจะได้ไปตรวจกับที่ดินนะครับว่าอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าแล้วที่ดินมันอยู่ระวางเต็มนี้ตามนี้จริงไหมอ
1: ันนี้แหละค่ะก็เลยอยากให้ท่านอัยการได้พูดเป็นการเตือนใครต่อใครก็แล้วแต่นะที่จะซื้อขายที่ดินเนี่ยนะว่า1เอกสารสิทธิ์เป็นอะไรแล้วมันจริงไม่จริงบางทีมันมีปลอมกันก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: มีปลอมทุกอย่างนร.3 ก.ซ้ำสวยอย่างดีแต่ใบพิมพ์เนี่ยไม่ใช่รหัสที่ส่งมาพิมพ์ที่จังหวัดนี
1: ้
2: นะครับเพราะเลยรู้ว่าใบพวกนี้เขาจ้างพิมพ์นะทั้งโฉนดทั้งนร.3เนี่ยเขาจ้างพิมพ์มาเป็นพิเศษบางทีรหัส0001เนี่ยเขาส่งไปเชียงใหม
1: ่
2: ดันมาอยู่ที่กระบี่อย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช
1: ่
2: มันอยู่ที่เชียงใหม่นู่นรหัสเนี้ย0001ถึง100,000ฉบับแรกเนี่ยก็ไปภาคเหนือนะครับไปที่เดี๋ยวมาภาคใต้เนี่ยมันปลอมนะโฉนดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูเอาไปให้ขอเลยฮะถ้าขอจริงได้นะครับก็ไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจดูให้ถ้ามั่นใจดีกันทั้งคู
1: ่
2: หรือไม่อย่างน้อยก็ได้สำเนามาคุณสมบัติได้สำเนามาก็ไปให้ที่ดินก็ตรวจเลขโฉนดตรงไหม
1: ตรงไหม
2: ครับนะครับพอตรงปุ๊บเนี่ยก็ตรวจให้หมดเลยว่าแล้วหลังโฉนดเนี่ยใครเป็นเจ้าของปัจจุบันบางคนได้เฉพาะใบหน้ามาแล้วคนที่ขายมาชื่อสมคิดนะครับพอไปดูใบหลังโฉนดโอนไป3ทอดแล้วกลายเป็นชื่อนายกอไปแล้ว
1: นั่นน่ะสิน
2: ะครับหรือกลายเป็นธนาคารอยู่อย่างเงี้ยครับจำนองอยู่ขายฝากอยู
1: ่
2: ไอ้เนี้ยเราจะได้ดูให้สุดเลยแล้วหลังจากนั้นไม่พอคุณสมรัตน์บอกให้เตือนแล้วก็บอกเตือนอีกทีนึงก็คือไปดูที่ตั้งหน่อย
1: ที่ดินมีอยู่จริงไหมอยู่ตรงไหน
2: มันสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านข้างติดถนนซอย มันจริงหรือเปล่าโอ้มีถนน2ด้านในคุณสุภรัตน์ใช่แล้วก็ถ้าพาไปได้ก็ให้นายหน้าพาไปชี้อย่าไปดูเองเดี๋ยวนายหน้าบอกว่าเอ้าก็คุณไปดูเองฉันจะไปรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยให้นายหน้าก็ไปชี้เลยไอ้พวกเนี้ยมันจะจับตอนช่อโกงได้ว่า
1: ค
2: ุณไปชี้ผมเองตรงเนี้ยนะครับผมเคยทำคดีที่จ่าตำรวจคนนึงจะลงทุนน่ะซื้อที่ดินตั้ง11ไร่แล้วไปชี้ผิดแปลงแล้วเขาจะสร้างโรงงานมีทั้งด้านหน้าและด้านข้างปรากฏว่าชี้ผิดแปลงครับแล้วเขาก็ถ้ามั่นใจพอจะเข้าไปครอบครองเจ้าของมาเลยคุณสุภรัตน์เอ้ยของผมออกไปนะครับพอไปเจอปั๊บโอ้แพ้คดีครับแพ้คดีเขาเลยมาฟ้องเรียกเงินกลับฟ้องก็เรียกเงินกลับแล้วก็เอาไปจ่ายแล้วคุณสุภรัตน
1: ์
2: เขาไม่มีอะไรให้ยึดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปดูด้วยว่าที่ดินเราเป็นตามรูปเขาเรียกว่ารูปที่ดินแหละที่คุณสุภรัตน์เห็นหลักหมดเนาะบางทีก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมกางหมูห้าเหลี่ยมมุมทงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย
1: หรือถ้าเราไม่รู้ก็หาผู้รู้ไปด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: นายหน้าก็ต้องดูให้ดีๆเหมือนกันนะคะบางทีพี่มิตรมาสวมรอยเนี่ยนะ
2: ฮะใช่แล้วมาเอาพี่มิตรมาทั้งโฉนดปลอมมาทั้งบัตรประชาบางคนร้ายมากก็คือเอาบัตรประจำตัวประชาชนของ คนอื่นเนี่ยมาใส่หน้าของเราเองให้เราให้หน้าของคนที่ขายเนี่ยไปชื่อบัตรคล้ายกับเจ้าของโฉนดที่ดินน
1: ะ
2: พวกนี้ปลอมได้ทั้งบัตรนะครับบางคนปลอมสำเนานะครับได้สำเนามาเอาสำเนาของคนอื่นมาใส่นะครับมาเยอะเลยที่เจอหมดนะครับอันนี้คือพวกมิจฉาชีพที่กู้เงินและพอสุดท้ายพอเขาจะไปบังคับคดีปรากฏว่าของนี้ปลอมที่เราเจอต่อไปก็ดูผังเมืองนะครับคุณจะซื้อทำอะไรซื้อทำบ้านค
1: ุ
2: ณก็ไปดูผังเมืองบ้านอย่าไปซื้อผังเมืองสีม่วงพอไปซื้อผังเมืองสีม่วงก็เรียบร้อยเลยครับพอซื้อผังเมืองสีม่วงก็เรียบร้อยเลยเพราะว่าผังเมืองสีม่วงเป็นอุตสาหกรรมอันนั้นได้มาแน่นอนเลยได้อย่างนั้นนะครับได้โรงงานมาแน่ข้างๆนะครับนะครับผังเมืองโรงเรียนผังเมืองโรงอะไรนะบ้านพักอาศัยหนาแน่นอย่าง
1: น
2: ี้ครับ
1: อันนี้ก็ส
2: ำคัญต้องไปดูผังเมืองด้วยแล้วก็ดูเรื่องเวียนคืนต้องสมรรถ
1: ค่ะ
2: ไปดูว่าที่ดินตรงนี้เขาจะสร้างถนนหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ซื้อไปล้านห้านะครับไม่ทันได้ปลูกเลยปรากฏว่าเขาเวียนคืนได้แล้วได้มา 700,000 อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ต้องดูแนวทางดูผังเมืองดูเส้นทางเวียนคืนนิคมอุตสาหกรรมอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้ครับ
1: เพรา
2: ะอีกอันที่คุยเมื่อกี้คือภาระผูกพันคุณสมรักจำนองอยู่หรือเปล่
1: า
2: จะลืมว่าไปซื้อมาแล้วเจ้านี่เขาโอนไปกี่ทอดเจ้านี่เขายังได้น
1: ะ
2: ขายฝากอยู่หรือเปล่าต้องรีบไถไปในเวลานะไม่ใช่ทำสัญญาจะซื้อจะขายปรากฏว่าไม่บอก
1: ไปซื้อเราโดนยึดอีก
2: โดนยึดอีกเจ้านี่บอกว่าหลุดขายฝากเพราะฉะนั้นเป็นของผมแล้วบอกว่าผมทำจะซื้อจะขายจะโอนเดือนหน้าไม่ทันแล้วคุณเพราะว่ามันหลุดขายฝากตั้งแต่เดือนนี้อย่างเงี้ยครับเราได้จ่ายตังค์มัดจำไปแล้วคราวนี้ต้องมาฟ้องเรียกมัดจำคืนซึ่งเขาไม่มีเงินให้เราคืนหรอกครับ
1: ม
2: ันเลยฝากไว้ตรงนี้ครับผม
1: เอาเป็นว่าอะไรก็ตามนะที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะต้องระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษนะคะ ถ้าเราไม่รู้เราก็เนี่ยแหละค่ะปรึกษา
2: คร
1: ับ นะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
2: อัยการก็ได้ทุกสำนักงานคุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะเราชอบกลัวไปหาอัยการกันนะครับเราเป็นผู้เดือดร้อนไม่ต้องกลัวนะครับ
1: เราไม่ได้เป็นจำเลยไม่ได้เป็นผู้ต้องหา
2: ใช่เวลาผมพูดกับบรรยายชาวบ้านนึกว่าอัยการไม่ใช่ยักษ์ที่น่ารักก็ยังมีก
1: ็
2: คืออัยการสคช.นี่แหละครับ
1: สโลแกน
2: เดินก็ไปเลยนะพูดตลอดนะครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกบอกอัยการเราพยายามใส่ตรงนี้เข้าไปให้ชาวบ้านได้รู้จักอัยการคุ้มครองสิทธิ์มากยิ่งขึ้นนี่เหมือนคุณสุภรัตน์เห็นไฟไหม้และคนตายที่ผับถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: นี่ประชาสัมพันธ์เลยนะท่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์นะครับท่านกศนวัตรให้น้องอัยการทุกจังหวัดไปที่บ้านงานศพทุกงาน
1: เขาดีจังเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อัยการไปทุกงานศพนะครับใครอยู่จังหวัดอีสานใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อัยการไปงานศพทุกงานแล้วก็ไปแล้วก็ช่วยงานศพด้วยแล้วก็ไปสอบถามญาติๆว่าขาดอะไรไห
1: ม
2: เขามีประกันสังคมหรือเปล่าเขามีเงินเขามีประกันชีวิตไห
1: ม
2: เขามีตัวพรบค่าทดแทนหรือยังเราไม่ได้ไปคนเดียวเราไปกับยุติธรรมจังหวัดเราไปกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ทำงานร่วมกัน
2: ร่วมกันเป็นทีมเลยครับ
1: ลงไปเป็นทีมเลย
2: โอ้เป็นทีมเลยไปยืนอยู่10กว่าคนนะครับกาชาดก็ไปกาชาดจังหวัดเอาของใช้ส่วนตัวไปให้พ่อแม่ก่
1: อ
2: นพบลูกเขาคือรายได้หลักไงที่เขาตายเนี่ยนะครับลงทุกบ้านคุณสมรัตน์ลงไปดูชาวบ้านนะครับให้เป็นความช่วยเหลือมีมรดกไหมต้องจัดการทรัพย์สินไหม
1: มันต้องอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่
2: มีเงินฝากในบัญชีไหม
1: ไปถึงที่เลยนะคะอย่า
2: น้องๆรายงานกลับเข้ามาในรายกลุ่มในการจังหวัดเป็นความประทับใจที่อย่างน้อยในวันที่คุณไม่มีใครเนี่ยคุณก็มีที่ปรึกษากฎหมายอย่างดีคืออัยการ
1: อัยการใช่
2: นะครับประกันสังคมเราเป็นทีมสหวิชาชีพไงเขาเสียชีวิตคนเดียวเนี่ยเขากระทบหลายมุมเลยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็อย่างน้อยเนาะยังมีเจ้าหน้าที่นะที
2: ่
1: พึ่งได้นะทางอัยการนะพร้อมที่จะดูแลประชาชนนะคะค่ะช่วงนี้มีสายคุณลุงจันคุณลุงจันจากเชียงใหม่นะคะนี่ก็แฟนประจำนะคะ
2: ค
1: ุณลุงจันจะสอบถามเรื่องที่ดินที่เคยปรึกษามานะคะคุณลุงจันสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับอยู่ครับสวัสดีครับท่านอัยการครับผม
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผม
1: ช่วยเล่าอีกครั้งนึงค่ะลุงจัน
12: คือผมที่ผมไปประมูลมันมาได้จากกรมบังคับคดีนะที่เพื่อนผมเคยเล่าให้ท่าน
1: ค
12: ่
1: ะ
12: ท่านลองทีแล้วนะครับเพราะผมตอนนี้ผมผมเมื่อก่อนที่จะรายการผมได้โทรไปที่เจ้าของคนที่อยู่ใกล้ๆนั่นนะครับคนที่เขาดูแลนะครับเขาก็ได้ทำการทำเป็นปลูกผักพืชล้มลุกนะครับทำสวนทำเข้าไปแล้วผมอยากจะถามว่าที่นั้นผมก็ไม่ได้อาศัยตรงนั้นนะครับเพราะผมอยู่เชียงใหม่ที่มันอยู่ที่ปากทางลำพูนนะครับแล้วผมอยากจะเรียนถามท่านอัยการว่าเราจะทำที่ทางออกเลยนะครับส เราต้องไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ไหมครับคือผมมาคิดว่าเพราะมันดูมันจะไม่ค่อยนั่นนะครับจะซื้อไปเรื่อยๆฮะเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะต่อนั่นต่อราคาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพอจะถึงเวลานั้นก็จะคุยกันเนี่ยมันเข้ามาหลายปีแล้วครับผมกลัวพอถึง10ปีปุ๊บพวกนี้มันจะไปครอบครองเพราะผมนานๆผมไปทีครับตาผมก็ไม่มองไม่เห็นนานๆสัก3ปีผมก็ไป
13: ลุงจันทร์ครับที่ดินลุงจันทร์เป็นที่ดินมีโฉนดมั้ย
12: มีโฉนดครับผม
13: มีโฉนดซื้อขายทอดตลาดมานะ
12: ครับผม
13: และปัจจุบันเป็นชื่อของลุงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอนเรียบร้อยนะ
12: ครับผมโอนเรียบร้อยครับ
13: โอเคโอนเรียบร้อยแล้วคนที่อยู่ในสวนนะครับลุงจันทร์กับคนที่อยู่ในสวนผูกพันกันในฐานะอะไรครับนายจ้างลูกจ้าง
12: ไม่ใช่

0: ไม่ได้อาศัยไม่ได้คือที่มันที่เขาแบ่งคนครึ่งกันครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นของน้องข้างหลังเป็นของพี่ชายที่โดนยึดเป็นของพี่ชายแต่ที่มันอยู่ติดกันนะครับ
1: ที่ลุงจันมีคนครอบครองไหมตอนนี้มีคนใช้งานอยู่ไหมที่ลุงจัน
2: ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีจบ
2: ไม่มีคนอยู่
1: จบเน
2: าะ
1: จบนะในส่วนของลุงจันเองพอไปอยู่ข้างหลังเนี่ยลุงจันไม่มีทางเข้าออกใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับผม
1: โอเคโอเคชัดเจนถ้างั้นจบตรงนี้แล้วประเด็นสุดท้ายก็คือว่าลุงจันไม่มีทางเข้าออกนะครับปรากฏว่าที่ดินที่ลุงจันได้มานั้นเป็นที่ดินที่มีการแบ่งแยกและแบ่งโอนมาจากที่ดินเก่าซึ่งเดิมเป็นแปลงเดียวกันแต่มาโอนกันเองแล้วก็มาแพ้คดีนะครับลุงจันครับกรณีที่ลุงจันจะขอเปิดทางเข้าออกเนี้ยโดยหลักกฎหมายแล้ว 1,350 ประมวลกฎหมายแพ่งแบ่งแยกแบ่งโอนมาจากที่ดินแปลงเดิมและไม่มีทางเข้าออกสามารถเดินผ่านได้นะครับแปลงที่มาบังเราเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนครับลุงจัน
0: ครับ
1: ไม่ต้องจ่ายครับที่ลุงจันกำลังคุยเรื่องของการเจรจาเรื่องค่าเสียหายอยู่เนาะนะครับเรื่องค่าเดินเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องจ่ายครับลุงจันลองไปเปิดดูเอาลุงจันเปิดดูแล้วไปเปิดฟังประมวลแพ่งก็ได้ 1,350 นะครับกดเข้าไป YouTube เองก็แล้วแต่เนาะแต่ลุงจันมองพอมองให้หลานกดให้หรืออ่านให้ฟังก็ได้มันจะเขียนแล้วว่าที่ดินที่แบ่งแยกแบ่งโอนมาจากที่ดินแปลงเดียวกันแล้วไม่มีทางเข้าออกเนี่ยที่ดินแปลงที่ถูกแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วไม่มีทางเข้าออกสามารถขอเปิดทางจากแปลงที่อยู่ด้านหน้าที่ถูกแบ่งโอนได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนลุงจันคุยกันแบบนี้แล้วเขาจะเอาค่าทดแทนเหรอครับ
0: ไม่เขาก็ไม่เอาคือเขาจะเวลาเราถามที่จริงเขาอยากจะคืนให้เขานั่นแหละเพราะเขาก็อยากได้แล้วเขาก็ดูแลลำไยมันเป็นสวนลำไยครับ
1: ครับผม
0: ประมาณ185ตารางวา
2: ค่ะแล้วหมายถึงยังไงคะลุงจันจะขายคืนเขาใช่ไหม
1: จะขายคืนใช่ไหมครับ
0: ราคาผมอีกต่างหาก
1: ลุงจันจริงๆลุงจันอยู่เชียงใหม่ลุงจันสามารถที่จะถ้าตกลงกันไม่ได้นะถ้าตกลงไม่ได้จริงๆลุงจันก็สามารถจะไปพบอัยการที่เชียงใหม่ตรงไหนก็ได้ฮอดฝางหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่เพื่อให้เจรจาไกล่เกลี่ยกับคนที่ลำพูนนะครับว่าตกลงจะซื้อไหมถ้าซื้อก็จะขายนะครับหรือเจรจาเรื่องของการจะเปิดทางเข้าออกก็ได้โดยผ่านออนไลน์ได้หมดเลยครับคุณสุภรัตน์เราสามารถเจรจาออนไลน์อีกคนอยู่ลำพูนอีกคนอยู่เชียงใหม่ก็ได้ครับ
2: แต่ปรึกษาอัยการที่เชียงใหม่ก็ได้ค่ะคุณลุงจัน
1: ครับอัยการเราได้งบประมาณมา55 ล้านลุงจันได้งบมา55 ล้านสร้างห้องไกลเกลี่ย120กว่าสำนักงานคุณสุภรัตน์
2: ค่ะ
1: นะครับไกลเกลี่ยออนไลน์เนาะ
2: มีคอมพิวเตอร์อยู่กันคนละที่ก็ออนไลน์คุยกันได้นะ
1: ถูกต้องครับ
2: อัยการจะเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยนะคะลุง
0: ครับผม
2: ครับ
0: ถูกป่ะลงเพราะที่ดินมันตั้งอยู่ในที่อำเภอป่าซางเป็นจังหวัดลำพูนเราไปที่ลำพูนได้มั้ยครับหรือว่าจะไปที่เชียงใหม
1: ่ลุงจันไปเชียงใหม่ได้เลยลุงจันอยู่เชียงใหม่ไม่ต้องเดินทาง
2: เอาที่สะดวกเนาะ
1: นะแล้วเดี๋ยวลำพูนเขาจะเจรจาส่งไปให้เขาไปนั่งที่ลำพูนก็ได้หรือจริงๆเขาออนไลน์จากบ้านเขาก็ได้ครับลุงจันนะครับถึงเวลาเขาเปิดทีวีเปิดคอมเปิดมือถือเปิดคอมเขาแล้วเวลาเราเซ็นเอกสารกันครับทางออนไลน์เขาจะส่งปากกาไปให้ทางในระบบนะครับแล้วบอกว่าคุณเซ็นชื่อตรงที่ลงชื่อนะเมื่อตกลงก็ได้แล้วคุณเซ็นด้วยมือก็ได้เซ็นด้วยอะไรก็ได้ให้รู้ว่าเป็นการเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วเราจะปริ้นส่งอีเมลให้ครับไม่ต้องเดินทางลุงจันไปร้องขอความช่วยเหลือดูถ้าไปเมื่อไหร่ลุงจันบอกผมเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะประสานให้กับทางท่านอัยการนะครับท่านสุนทรยาเครือเวทหรือท่านใดท่านก็เป็นอัยการอาวุโสแล้วก็ท่านก็อยู่สคช.ท่านก็พร้อมบริการอยู่แล้วครับอัยการเราทั่วประเทศครับ
2: กรณีถ้าเราคุยแล้วคุยไปคุยมายังไม่ดีเรื่องสักทีนึงนะก็อัยการเป็นคนกลางได้นะคะคุณลุงนะ
0: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณท่าน
0: รองครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเจริญนะครับเจริญหน้าที่การงานครับผม
1: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย
2: ใช่ไหม
1: คร
2: ับ ใช
1: ่ครับผม
2: นะก็อย่างที่บอกไปแหละนะคะเรื่องของที่ดินก็เป็นปัญหาที่คนถามขึ้นมาเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ในเบื้องต้นนะส่วนรายละเอียดท่านสามารถไปปรึกษาทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดของท่านได้นะคะมีคนฝากคำถามมากรณีข้างบ้านเนี่ยเปิดร้านอาหารแล้วก็คนที่มาใช้บริการร้านเขาก็จะมาจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านนะละบ้านข้างๆเขาก็ใจดีอ่ะเขาให้จอดได้เป็นบ้านข้างเคียงกันแต่บางครั้งนี่เจ้าของบ้านนะเขาก็ต้องเอารถเข้าออกบ้างนะเจ้าของบ้านเขาเห็นรถของร้านค้ามาจอดที่เป็นลูกค้าก็ไปบอกเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านกลับทำสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีใส่เรานะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยแล้วเจ้าของบ้านควรจะไปแจ้งเทศบาลหรือตำรวจหรือควรจะทำอย่างไรดีจะได้ไม่เกิดปัญหา

0: ายหลังคะ
1: จริงมันพันไปหลายเรื่องนะแต่ว่ามันคือถ้าเราพูดแบบหลักกฎหมายเลยนะคุณสมบัติผมเหมือนละลานอ่ะนะหนึ่งคุณเป็นหมู่บ้านอาศัยใช่ไหมนะครับคุณได้รับการจัดสรรเป็นบ้านพักอาศัยคุณไปดูการจัดสรรหมู่บ้านคุณนะครับได้รับการจัดสรรเป็นที่พักอาศัย
0: ค
1: ุณมาเปิดเป็นอาคารพาณิชย์ขายอาหารไม่ได
0: ้
1: นะครับต้องไปดูหมู่บ้านคุณด้วย
0: นะ
1: ครับยกเว้นคุณเป็นอาคารพาณิชย์เนา
0: ะ
1: อาคารพาณิชย์โอเคเมื่อเป็นอาคารพาณิชย์เมื่อเป็นหมู่บ้านที่พักอาศัยก่อนนิติบุคคลบ้านพักอาศัยเนี่ยครับจะต้องจัดการเรื่องของการที่มาปรับบ้านเป็นร้านอาหารกับ2ก็คือพรบอาคารผิดแน่นอนนะครับคุณไปปรับร้านอาหาร3ก็คือพรบสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยคุณพังอาหารปรุงอาหารเนี่ยเทอาเศษอาหารความเปียกความชื้นถนนหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้เวลาเราเอาบ้านจัดสรรทำเป็นร้านอาหารเนี่ยมีปัญหาตลอดนะครับอ่ะกรณีกลับมาเป็นอาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยคุณขายอาหารแล้วคุณให้รถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นความผิดนะครับมันอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคุณเปิดร้านอาหารคุณต้องมีสถานที่จอดให้เขานะครับร้านคุณก็เกิดความเดือดร้อนรำคาญคนอื่นด้วยนะเดือดร้อนรำคาญตามกฎหมายอาญานะไม่ใช่กฎหมายแพ่งนะคุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
1: ผู้ใดก่อนเหมือนป้าขวานป้าทุบรถจักรยานจำได้ไหมฮะ
0: ขวางทางเ
1: ห็นไหมเหมือนกันนะครับ2ก็คือคนจอดก็ผิดคุณสมรัตน
0: ์
1: คนจอดที่ผิดพรบจราจรทางบกอยู่แล้วนะครับแต่จะไม่ผิดมาตรา5ครับห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกมันเขียนชัดอยู่ผิดทั้งพรบจราจรและผิดทั้งเดือดร้อนรำคาญเหมือนกัน
0: อันนี้เข้าเกณฑ์เดือดร้อนรำคาญเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เราแจ้งใครเทศบาลที่เราอยู่หรือตำรวจเลยคะ
1: ในส่วนของพรบสาธารณสุขในส่วนของอาคารแจ้งเทศบาลเทศบาลอบต.หรือเขตในส่วนเดือดร้อนรำคาญแจ้งเจ้าที่ตำรวจครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าที่ตำรวจเลยนะครับเพราะเจ้าที่ตำรวจเป็นคนบังคับใช้กฎหมายอาญา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวก็มีเหตุขึ้นมาอีกนะครับทุบกันนะครับแล้วก็ยิงกันเพราะมันสะสมนะครับมันสะสมบางคนก็บอกว่าสังเกตไหมที่ยิงกันตายหรือฆ่ากันตายเนี่ยเอาปืนออกมาจากบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เกิดวันเดียวนะคุณสุภ
0: า
1: พ
0: มันสะสมมัน
1: สะสม
0: อาจจะเขม่นกันไปแขวะกันมา
1: ใช่
0: ท้ากันไปท้ากันมา
1: ครับได้หรือไม่ก็ซอฟหน่อยเราเป็นเจ้าของได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเตือนลูกค้าให้ว่าอย่าไปจอดอย่างเงี้ยนะครับซอฟให้เขาบ้าง
0: คือเจ้าของร้านนี่แหละเนาะก็จะต้องแบบว่าเรียกว่าไม่ใช่ว่าไปทำสีหน้าน้ำเสียงไม่ดีนะกับคนที่เขาให้ที่จอดอ
1: ย่างน้อยก็บอกเขาว่าให้ลูกค้าจอดก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าท่านที่จะออกก็มาบอกหนูจะได้บอกลูกค้า อย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าจอดได้
0: เนาะถ้อยทีถ้อยอาศัย
1: นะครับจอดได้แล้วก็พอมาบอกแม่ค้าช่วยบอกหน่อยรถคันนี้ของใครเดี๋ยวก็หยับหน่อยเนาะขอออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม
0: ่
1: แล้วเดี๋ยวฉันกลับมาก็ค่อยเข้ามาออกใหม่ทีนึงอย
0: ่
1: างเงี้ยผมอยู่บ้านจัดสรรผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอย่างนี้นะผมบอกจอดได้เลยครับผมไม่ออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วจะไปเรียกคือมันหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าคนอื่นคือบ้านผมเนี่ยเป็นคนที่บ้านผมไม่ปรับปรุงเป็นที่พักเนาะผมเข้ามาเป็นที่จอดรถหมดเลยในบ้านผมไม่จอดรถนอกบ้านแต่คนอื่นเนี่ยเขาจอดรถนอกบ้านนะครับซึ่งเราก็ต้องไม่เป็นไรนะครับเราบอกว่าจอดไปแต่เกิดถ้าผมออกผมก็จะไปบอกอย่างเงี้ยครับเขาก็บางทีมาจอดเราบอกจอดได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าออกแล้วจะบอก
0: อันนี้เรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
1: เอื้อเฟื้อกันนะครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่มาจอดนานไม่ยอมขยับรถเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะโดนทุบรถ
1: ใช่ครับดังนั้นก็เป็นคดีขึ้นมาอีกเสียเวลา
0: ก็อย่าไปทำอย่างนั้นแล้วกันนะทางที่ดีก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขามาช่วยดูแลถ้าเราคุยกันไม่ได้นะคะ
1: ค่
0: ะแต่ละกฎหมายก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ย้อนไปถึงตอนต้นที่เราพูดคุยกันว่าเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะเราก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ก็อย่าละเมิดสิทธิ์กันแล้วกันนะฮะแต่ว่าสังคมไทยเราก็อยู่กันด้วยความเอื้ออาทรนะฮะเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยกันนะสังคมเดียวกันก็จะได้เกิดความอบอุ่นนะฮะอย่าหัวร้อนกันมากเวลานี้นี่เห็นข่าวเห็นคลิปต่างๆแล้วโอ้โหทำไมคนหัวร้อนกันขนาดนี้ยังมีให้เห็นกันอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ และคราวนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณท่านณรงค์ศิรสารรองอธิบดีอัยการภาค9ที่มาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับรายการวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบกปอสบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปุริมปราศภาภาครายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ ้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสนอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
12: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้พบกับเกษตรปิกนิกนางอาภาพักสุวรรณพินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนในหัวข้อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในเรื่องของที่พี่น้องเกษตรกรอยากทราบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนก็รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในทุกๆปีหรือรอบฤดูการผลิตเจ้าหน้าที่ก็จะประชาสัมพันธ์ลงประชาคมหรือเข้าประชุมในหมู่บ้านเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งรายเก่าและรายใหม่นะคะโดยที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันก่อนก็คือในส่วนของเกษตรกรหลายๆท่านที่สอบถามข้อมูลทั้งทางโทรศัพท์ด้วยหรือบางทีพบเจอกันโดยบังเอิญก็จะสอบถามเกษตรว่าตอนนี้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือยังป้าปลูกข้าวแล้วหรือบางท่านอาจจะมีการโค่นหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะต้องมาแจ้งให้ทราบนะคะในส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะแบ่งเป็น2กรณี2กรณีนี้จะมีทั้งรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนทุกๆปีกับรายใหม่ที่เพิ่งไปซื้อที่ดินมาหรืออาจจะโอนหรือเปลี่ยนมือในส่วนตรงนี้แนะนำให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันนะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่แปลงใหม่ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์โดยเกษตรกรรายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-form ที่เว็บไซต์efarmer.doae.go.th โดยขั้นแรกในระบบ e-form เกษตรกรจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลส่วนตัวได้แก่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ5วันทำการแล้วให้เกษตรกรเข้าระบบ e-form อีกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลแปลงปลูกพืชและชนิดพืชที่ปลูกเกษตรกรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบได้แต่ถ้าเกษตรกรไม่ถนัดในการเข้าระบบ e-form ก็สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ค่ะสำหรับเอกสารในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างแรกเลยแบบคำร้องทางหน่วยงานเราจะเรียกทบก.01ซึ่งตรงนี้เกษตรกรจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนโดยแบบคำร้องนี้สามารถดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้โดยพิมพ์ที่ Googleได้เลยว่าทบก.01หรือแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงตัวนี้สำคัญเลยนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงว่าเราปลูกพืชอะไรในแปลงนั้นนะคะในกรณีรายใหม่แปลงใหม่จะต้องมีผู้นำชุมชนรับรองด้วยนะคะผู้นำชุมชนก็หมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าอกม.ด้วยนะคะที่ทางหน่วยงานเราแต่งตั้งซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหลายท่านแต่เราก็จะเลือกมาหนึ่งท่านให้ช่วยในงานของเรานะคะจากนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนขาดไม่ได้เลยนะคะ
และก็มีในเรื่องของสำเนาทะเบียนบ้านด้วยทำไมเราถึงเอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยเพราะว่า1ครัวเรือนสามารถขึ้นทะเบียนได้1คนนะคะโดยที่จะมีสมาชิกครัวเรือนในนั้นอย่างเช่นพี่ยาเป็นเจ้าของบ้านมาขึ้นทะเบียนพี่ยามีแปลงของตนเองมีที่ดินของตนเองที่ปลูกพืชอยู่แล้วคราวนี้สามีของพี่ยาหรือลูกหรือหลานมีแปลงเช่นกันก็จะต้องนำมาเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันต่อไปก็จะเป็นสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินสำคัญเลยต้องถ่ายด้านหน้าด้านหลังเพราะเราไม่แน่ใจว่าทางด้านหลังเอกสารของท่านมีการเปลี่ยนมือไปหรือยังค่ะสำหรับแปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำอย่างไรกรณีแรกการเช่าต้องมีสัญญาเช่าโดยที่ไม่หมดอายุนะคะเขียนมาให้ชัดเจนอย่างที่สองพบท.5ตรงนี้ก็ต้องมีการรับรองพื้นที่แปลงใกล้เคียงผู้นำชุมชนรวมถึงจับพิกัดแปลงมาด้วยนะคะพิกัดอันนี้ขาดไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่เราจะต้องขอพิกัดเพราะว่าเราจะต้องไปตรวจแปลงด้วยนะคะแปลงอยู่ที่ไหนไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอนั้นนะคะสำคัญเลยและผู้รับรองเหมือนกันพูดไปถึงผู้ที่รับรองก็ต้องเป็นผู้นำตามที่ตั้งแปลงด้วยตรงนี้และถ้าเป็นสปก.ขึ้นทะเบียนได้เหมือนกันค่ะถ้าทำการเกษตรอยู่นะคะสปก.ทำเหมือนโฉนดที่ดินเลยก็คือถ่ายด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนตอนนี้ตามหลักของสปก.ห้ามซื้อขายห้ามเช่าให้กรรมสิทธิ์เฉพาะผู้สืบสันดานเท่านั้นอย่าลืมนะคะตรงนี้สำหรับรายเก่าแปลงเก่าปลูกพืชเดิมเวลาปลูกข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะทราบดีว่าในแต่ละปีท่านปลูกข้าวกี่รอบกี่ฤดูมีนาปรังนาปีตรงนี้สามารถขึ้นได้ทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฟาร์มบุ๊กนะคะหลายๆท่านรู้จักฟาร์มบุ๊กดีตรงนี้แอปพลิเคชันของหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เข้าใช้งานอย่างไรเข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store หรือ App Store ดาวน์โหลดว่าฟาร์มบุ๊กพิมพ์เข้าไปสามารถเข้าใช้งานโดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรรหัสทะเบียนเกษตรกรขอได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอรหัสทะเบียนเกษตรกรจะอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกรอยู่ทางด้านบนสุดของสมุดทะเบียนเกษตรกรจะมีเลข12หลักใช้ทั้งยูสเซอร์และรหัสผ่านตัวเดียวกันทั้ง2ครั้งตัวนี้สำคัญเลยนะคะในส่วนของพืชพูดถึงพืชจะขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่ก็คือถ้าเป็นพืชที่ปลูกครบ15วันขึ้นไปก่อนเก็บเกี่ยวให้มาแจ้งเราแต่นาข้าวปลูก4เดือน120วันไม่ควรมาแจ้งช่วง120วันพอดีนะคะต้องแจ้งก่อนการเก็บเกี่ยวมีเกษตรกรบางท่านป้ามาขึ้นทะเบียนหนูก็ถามไปป้าปลูกข้าวหรือยังอ๋อป้าเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวานอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องมาขึ้นก่อนเก็บเกี่ยวค่ะตรงนี้สำคัญถ้าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กจะขึ้นทะเบียนได้ไม่เกิน60วันหลังจากนั้นระบบจะไม่รับขึ้นทะเบียนจะต้องมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ละตำบลทางสำนักงานเกษตรอำเภอเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำแต่ละตำบลอีกทีนึงค่ะ
พักฟังเพลงพอๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ

0: กลับมาพบกันในช่วงที่สองต่อนะคะช่วงที่สองนี้เกษตรปิกนิกจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าจะขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว15วันให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืชสำหรับจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้ข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่1งานขึ้นไปปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่72ตารางเมตรขึ้นไปเพาะเห็ดทำผักงอกตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนตั้งแต่10รังขึ้นไปชันโรง20รังขึ้นไปครั่ง5ต้นขึ้นไปและไส้เดือนจิ้งหรีดด้วงสาคูอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรรวมถึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชและสนับสนุนโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆทั้งนี้การแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงหากเกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา137และมาตรา267แห่งประมวลกฎหมายอาญาต่อไปนะคะมารับฟังเรื่องการดูแลไม้ผลในช่วงฤดูแล้งค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงและบรรเทาความเสียหายในช่วงฤดูแล้งของไม้ผลช่วงนี้เราจะเจอพายุฝนฟ้าคะนองจะมีวิธีป้องกันดังนี้ก็คือปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลมหรือบังลมเพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนที่จะเข้าถึงสวนผลไม้เรานะคะซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากลมพายุได้ค่ะควรตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบหรือกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกนะคะเพื่อให้ทรงผู้โปร่งจะได้ไม่ต้านลมสำหรับไม้ผลที่มีอายุมากต้นสูงก็อาจตัดยอดให้ต่ำลงไม่อย่างนั้นก็จะทำให้ต้นไม้โค่นล้มได้ง่ายค่ะเมื่อเกิดลมแรงทำเนินดินเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคนและทำระบบระบายน้ำเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือจำหน่ายก่อนเพื่อลดการสูญเสียและลดน้ำหนักบนกิ่งลงนะคะสำหรับการดูแลพื้นที่การเกษตรหลังจากเกิดพายุฤดูร้อนแล้วเกษตรกรควรดูแลดังนี้กรณีต้นไม้ได้รับผลกระทบจากพายุสามารถที่จะฟื้นฟูได้โดยทำการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหักหรือต้นไม้ที่โค่นล้มออกทันทีที่พื้นดินบริเวณส่วนที่แห้งนะคะขณะที่ดินยังเปียกอยู่เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรเข้าไปในสวนเพราะจะทำให้โครงสร้างของดินถูกทำลายและอัดแน่นได้ง่าย
1: กรณีที่ดินโคลนทับถมเข้าไปในสวนเมื่อดินแห้งให้ขูดหรือปาดเอาดินโคลนที่ทับถมออกจากบริเวณทรงหุ้มให้ลึกถึงระดับดินเดิมเพื่อให้อากาศถ่ายเทดีขึ้น หากต้นไม้เอนลงให้ใช้เชือกหรือลวดดึงให้ตั้งตรงโดยยึดติดกับหลักหรือต้นไม้อื่นพร้อมตัดแต่งกิ่งออก1/3ของที่มีอยู่นะคะจะช่วยให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วขึ้นเกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่ไม้ผลเมื่อดินแห้งเป็นปกติควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืชซึ่งจะทำให้รากแตกใหม่ได้ดีขึ้นและใส่ปุ๋ยบำรุงรากด้วยนะคะทั้งนี้กรณีพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากภัยธรรมชาติเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564คือเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาททั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะคะก็จะเห็นนะคะว่าในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นสิ่งที่สำคัญในเวลาเกิดลมฟ้าลมฝนและเขาก็จะดูว่าพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือยังเพราะว่าเวลาเกิดในเรื่องของภัยธรรมชาติทางเกษตรกรสามารถไปแจ้งทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านว่าต้นไม้หรือข้าวหรือลำไยเกิดความเสียหายจากลมฟ้าลมฝนทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะแจ้งทางท้องถิ่นอีกทีหนึ่งท้องถิ่นก็จะประสานมาทางเกษตรคราวนี้ก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบและก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อปรึกษากันอีกทีหนึ่งว่าในกรณีนี้จะช่วยอย่างไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีประกาศภัยจากผู้ว่าราชการก่อนนะคะถึงจะทำการสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่เสียหายแล้วถึงจะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายได้ค่ะพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะ

กลับมาพบกันในช่วงที่3ต่อนะคะต่อไปเป็นการดูแลไม้ผลช่วงฤดูแล้งนะคะเพื่อให้ต้นไม้ให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพดีขึ้นช่วงแล้งนี้น้ำมีน้อยฉะนั้นการให้น้ำต้องคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สุดมีการใช้วัสดุคลุมดินคลุมทรงพุ่มเพื่อลดการระเหยของน้ำมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโป่งลดการระเหยของน้ำทางใบมีการกำจัดวัชพืชแล้วใช้เศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ให้ดินแห้งเร็วแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำเพื่อที่จะใส่ในสวนไม้ผลบางสวนก็มีแหล่งน้ำใต้ดินบางสวนก็ใกล้คลองสูบน้ำจากคลองเข้ามาใส่นะคะไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูแล้งหากน้ำไม่เพียงพอนะคะและทำแนวกันไฟรอบสวนเพื่อป้องกันไฟไหม้ช่วงนี้หมอกควันไฟป่ามาแรงส่วนไหนที่ใกล้ป่าควรทำแนวกันไฟไว้ด้วยนะคะแนวกันไฟทำอย่างไรควรเขี่ยบริเวณรอบๆไม่ให้มีเศษไม้หรือใบไม้หล่นทำเป็นคันช่วยลดการเกิดไฟไหม้เข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราได้นะคะตรงนี้ประเด็นต่อไปในเรื่องของโรคพืชช่วงนี้มีมะม่วงกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะพบเจอเพลี้ยไฟบ้างนะคะตอนนี้เพลี้ยไฟเป็นพวกดูดกินน้ำเลี้ยงของใบช่อดอกผลและทำลายผลอ่อนแต่มะม่วงปีนี้ตามที่ได้สอบถามเกษตรกรจะมี2รุ่นรุ่นแรกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะอีกรุ่นกำลังออกใหม่และอาการของโรคจะมีดอกร่วงผลเป็นขี้กากมีรอยดำ

ก็ต้องใช้สารเคมีค่ะก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีเป็นการผสมผสานนะคะอีกตัวหนึ่งคือเพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วงนะคะตัวนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและช่อดอกโดยเพลี้ยจักจั่นจะขับถ่ายมูลเหลวคล้ายน้ำหวานติดตามช่อดอกใบทำให้เกิดราดำปกคลุมใบและช่อดอกอาการก็จะมียอดอ่อนไหม้ใบอ่อนหงิกงอไม่สามารถผลิดอกได้ชอบผลช่อดอกแห้งร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลยนะคะการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วงได้แก่การกำจัดพืชอาศัยของเพลี้ยจักจั่นมะม่วงวิธีกลใช้กับดักกาวเหนียวและใช้สารชีวพันธุ์หรือสารสกัดจากพืชถ้าเอาไม่ไหวจริงๆก็ใช้สารเคมีนะคะสองตัวนี้เหมือนกันค่ะอีกตัวหนึ่งในช่วงนี้คือโรคราดำในลำไยค่ะโรคราดำในลำไยเกิดจากเชื้อราเชื้อราแพร่กระจายอยู่ในอากาศและตกลงมาสู่พืชบริเวณที่มีแมลงปากดูดพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยขับถ่ายไว้นะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นสีดำปกคลุมทั้งใบกิ่งและช่อดอกรวมทั้งผิวของผลลำไยทำให้ผลลำไยไม่เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะเชื้อราไม่ได้ทำลายพืชโดยตรงแต่จะไปลดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชเพราะไปเกาะใบทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้การเข้าทำลายเกิดบริเวณช่อดอกและจะเคลือบส่วนเกสรทั้งหมดไม่สามารถผสมเกสรได้ทำให้ดอกหลุดร่วงและเมื่อติดผลทำให้ผลมีสีดำค่ะการสำรวจและป้องกันกำจัดให้ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มของลำไยให้โปร่งเนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงขับถ่ายไว้จึงควรป้องกันกำจัดโดยหากพบมดให้รีบกำจัดเนื่องจากเป็นแหล่งพาหะนำเพลี้ยไปยังแหล่งอื่นควรปล่อยแมลงช้างปีกใสเป็นศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งอัตรา500ถึง 1,000 ฟองต่อไร่หรือเมื่อพบเพลี้ยแป้งระบาดให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็สำคัญเลยนะคะว่าเวลาเราปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วเราก็ต้องหมั่นตรวจแปลงด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้ลดการระบาดของศัตรูพืชด้วยค่ะเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรการดูแลไม้ผลในช่วงฤดูแล้งการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกันไปแล้วนะคะหากสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนเบอร์โทรศัพท์053-510-342วันนี้เกษตรปิกนิกขอลาไปเพียงเท่านี้พบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดี 17:00 นถึง 18:00 นทาง FM 95 MHz สวัสดีค่ะ

0: งสาวเป็นอย่างไรพ่อฮะลำไยลุงน่ะ
1: เอ้าถ้ามันอย่างเป็นนี่นะมันต้องจะได้ขับรถเก่งแน่จ้อมันนี่นะเป็นกั้วมันต้องจะได้เปลืองไม้กำกันพ่องนะถ้าเป็นนี่นะผลผลิตมันดีนี่นะปีหน้าลุงจะแปลงห้องอย่างมีพันธุ์ได้นี่คือมันบาลำไยนะแล้วจะชื่อแอร์ชักฉามชีเครื่องมาเปิดเธอมันให้หน่วยมันดกนะ
0: บาลำไยดกนี่มันบาดใจดีนะลุงนะ
1: มันบาดดีอย่างได้หน่วยดกเนี่ยไพจังมันจะลองไปถามเขาเถอะเขาถึงชอบคือหน่วยมันดกเนี่ยมันเก็บได้หนักดีอ่ะ
0: เออถ้าลุงมาเชื่อผมนะก็ตามใจลุงเถอะ

0: ็นได้ลุงสาวไอ้ยังมานั่งหน้าเรื่องยังคนเป็นดีซ่านเนี่ยแล้วลำไยลุงอ่ะเก็บได้นักก
1: ็อ้าวเก็บได้มันได้นักแต่เพราะมันหน่วยมันดกแต่หน่วยมันน้อยนะขายได้ก็ราคาบัดดีเพราะเขตมันต่ำตายบาปอนะต้นทุนไอ้ยังก็ฉงกาปุ๋ยกายากาฮอร์โมนป้อหน่วยมาเช็ดจะเก็บไปขายเอาไว้ชอบคนงานก่อจากจ้างก่อแปลงเหี้ยจ้างคนงานมาคนเป็นต่างดาวอู้กับบ่ฮู้เรื่องไงนะจะจ้าพอไปแกะรายาเหรอเฮ้ยเจ็บหัวออกบ้านมาจะไปชวนนะมาปะชายแมวแมวช้ำห้องตักลงว่ะง้าวง้าวโอ้ยถึงขนถึงแมวทำให้ลุงเจ็บหัวลุงแน
0: ่ลุงเอาอย่างอีดีกว่าถ้าลุงแค่ได้เงินนักนักลดต้นทุนกล้าจ้างคนงานหรือกล้าปุ๋ยกล้ายาให้ลุงผลิตลำไยนอกฤดูให้ลุงตัดแต่งกิ่งขั้นตอนในการทำแล้วผมจะบอกให้ลุงส่วนผมเนี่ยตัดแต่งกิ่งแล้วเป็นพันลำไยเตี้ยเก็บก่อง่ายบ่ต้องจ้างคนขึ้นต้นเก็บลดต้นทุนในการเก็บมันเซ็ตเว้ยถ้าจ่อมันดกเฮาตัดออกคือเหลืองพอประมาณพอหน่วยมันออกมามันบ่ดกแต่มันหน่วยใหญ่ขายได้ราคาเก็ดดีตวยลุง
1: ถ้าอย่างอันลุงใจแย่อย่างคิงว่าเนี่ยลุงเนี่ย

0: าสาวไอ้ยังมานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ที่เกาลำไยเนี่ยเป็นประสาทไปละก้า
1: โอ้มึงนี่นึกปากบัดดีแกก็ยิ้มครับบัดลำไยเนี่ยกะตั้งแต่มึงมาบอกเคยลงนี่นะมาตัดแต่งเก่งตัดจ่อมันออกเนี่ยกะโอ้จ่อยได้หนักขนาดเก็บก็ง่ายเชียวเวลาก็หน่อยหน่วยก็ใหญ่ได้เกตเอเลยนะตอนมาทำแรกๆมึงบาดเจ็บร้อนกำหยัดติบนะมันมายอมให้ลุงตัดนะลุงหลักไปตัดถอนเมื่อคืนมึงบ่าโอ้โหบ้ามาเดียวนี้นะพอบาดลำยายจ่อเฮาเนี่ยมาได้ไปตัดเนี่ยเนี่ยติบหาวก่อนนะเขียงว่า
2: โอ้สาวท่านจะขายบาดลำยายได้กับไฮดีนี่นะข้าน่ะได้ยินข่าวว่าสู่เนี่ยไปแอวร้านคาราโอเกะอีน้องเจนี่จะเจือนะ
1: อ๋อข้าไปเชื่อเมียงอย่า
2: เชื่อเมียงไอ้ยังมันมีขายในคาราโอเกะนะฮะ
1: ลุงไอ้จ่อยแค่สถานการณ์หน่อยเถอะเดือดร้อนแน่ละงานนี้นะ
3: โอ้ยเรื่องครอบครัวนี่ผมบักเกี่ยวนะลุง
1: โอ้ยบัลลังก์ยายหน่อยหลวงตกใช้หัวข้าละลุงแน่เฮ้าไปลบอย่าปืนเก่าบัลลังก์ยายผ่านเตี้ยดีกว่าคงจะปลอดภัยไปแล้ว

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลัง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูนนะครับ FM 95 MHz กลมประชาสัมพันธ์นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์เสียงก็จะอัพหน่อยนะคุณผู้ฟังขออภัยคุณผู้ฟังตัวนอกช่วงนี้ก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเจอฝนนะครับร่างกายปรับตัวบ่ทันนะบ่ไหวนะครับวันนี้ก็เหมือนเนื้อไม่ตัวเนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อาจจะเปิดเพลงฟังได้เยอะๆนะสลับกับข่าวสารเบาๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะวันยุทธนีนะคุณผู้ฟังครับก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ติดแน่ๆปะกันช่วงแรกจะนี่ก็ต้องติดตามครับในเรื่องของฝนฟ้าเนาะเพราะว่าทางปภ.นะ3ทุ่มตะคืนนี่เพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะครับ61จังหวัดนะที่มีพื้นที่เสี่ยงนะที่ในเรื่องของน้ำท่วมขังนะแต่ว่าก็บ่มีจังหวัดละปูนแต่อย่างใดนะครับในส่วนที่ปภ.เพิ่นเตือนเนาะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้เตือนนะว่าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนะครับส่วนจังหวัดลำพูนของเฮาวันนี้แต่เจ้านี่นะแดดแรงผู้ฟังครับตีสวทลำพูนในวันนี้ก็เลยนะบ่สบายก็บ่สบายเนาะแต่ขอซักผ้าหน่อยขอตากหมอนตากผ้าห่มหน่อยแดดดีนะครับผู้ฟังวันนี้ฮ่าเพราะฉะนั้นนะครับใครเดินทางไปไหนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกกันน็อกตัวเนอร์ในช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่นะจังหวัดเพื่อนบ้านเฮานี่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางให้ถูกนะในเรื่องของการเดินทางว่าจะไกลหรือจะไกลเน้นย้ำการทำความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนอร์

้ากันช่วงที่สองของรายการกลับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะไปแอวกันไปทำบุญกันนะครับขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะขอเชิญทุกท่านนะพุทธศาสนิกชนเนาะที่อยากนะไปทำบุญนะครับที่สถานีรถไฟขุนตานจังหวัดลำปูนนะวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับบางการเดินทางก็ไม่ได้มีจุดหมายเพียงแค่ท่องเที่ยวเนาะก็ยังมีในเรื่องของศรัทธาเข้ามากู้กันนะครับก็บ่ได้ลืมขอเชิญชวนไปร่วมงานขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับขึ้นรถก็ตีสถานีรถไฟลำปูนวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกันโทรมงเจ้าลงทะเบียนนะครับไปร่วมเดินทางด้วยรถไฟกันไปสัมผัสบรรยากาศสถานีเล็กกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามพร้อมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของคนลำปูนมาร่วมศรัทธาครับส่งต่อเป็นทานน้ำใจร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคือขงอยู่นะวันพรุ่งนี้ก็ไปแอวกันได้นะครับคุณผู้ฟังนะขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็ต่อเนื่องเนาะจากช่วงที่ผ่านมาก็อู้ถึงเรื่องของการขึ้นรถไฟไปทําบุญนะครับอู้ถึงเรื่องทําบุญนะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับทั้งพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อคำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและไทยธรรมในช่วงวันเข้าพรรษาในพื้นที่อำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเป็นการป้องกันการช่วยโอกาสในเรื่องของการขึ้นราคานะครับเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้านะครับก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยได้ตรวจการจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการจำนวน6แห่งนะครับผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายฉลากของสินค้าชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมถูกต้องครบถ้วนบ่มีพบว่านะครับบ่พบว่ามีการนำสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุแต่อย่างใดทั้งนี้ก็ได้กำชับนะครับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนโดยกรณีที่เป็นชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมนี่ต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมรวมทั้งนะครับค่าภาชนะบรรจุตัวนะครับต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลขนี่ตั้งแต่ขนาด16ขึ้นไปฟอนต์16ขึ้นไปหรือเทียบเท่าแล้วก็ต้องจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงตัวเอเนอร์นอกจากนี้นะครับได้กำชับบ่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ด้วยนะหากประชาชนบ่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาและปริมาณสินค้าหรือการบริการนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ได้นะ053-561-489ย้ำเพิ่มคำ053-561-489ครับ

ลับมาพักกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับก่อนที่จะลากันอย่าฝากกันสักน้อยหนึ่งเนาะในช่วงนี้นะรถร้าก็หนักนะช่วงวันหยุดเนาะหลายท่านก็อาจจะมีโปรแกรมหยุดยาวอีนะใจเทคนิคประการใดก็บ่ทราบนะครับก็หลายท่านก็อาจจะหยุดยาวไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวนะครับรถร้าก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนเนาะเคารพกฎจราจรนะครับบ่ได้ฟังบ่ได้หีบบ่ได้เล่นมือถือบ่ได้ประมาทนะโดยสารรถยนต์ก็ขาดเข็มขัดทุกที่นั่งถึงคนขับคนนั่งนะถึงนั่งหน้านั่งหลังนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกทุกท่านนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถคือพร้อมนะบ่ว่าจะรถบ่ว่าจะคนนี่ก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของเช็คสภาพก่อนที่จะออกเดินทางนะคนขับก็ต้องพักผ่อนเพียงพอก่อนที่จะเดินทางด้วยเวลาขับรถขับราก็บ่ดีประมาทครับบ่ดีฟังบ่ดีหีบบ่ดีเล่นมือถือนะประมาทแม้แต่นิดเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของเฮาแล้วก็คนที่ไปร่วมทางกับเฮาได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะกับเสียงเพลงม่วนๆเนาะคือฟังกันยาวๆไปเลยนะครับส่วนมากอภัยคุณผู้ฟังใจใครอู้หลายคราวเนาะแต่เสียงมันบ่ได้อู้ไปอู้ไปมันขอคันคอนะส่วนมากแต่คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะครับฟังเพลงกันยาวๆแล้วกลับมาพากันใหม่เนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันคิดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าเรื่องงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตกุริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569 เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มีใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทยร้อยละ 40-45 และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2543 และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาด EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่25 กรกฎาคม 2569ผมณถนนชูเมืองนะครับขอบคุณทีมงานที่ห้องส่งนะครับที่ได้ส่งสัญญาณนะครับเชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้เราได้เชื่อมโยงพบหน้าพบตาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนิสานคุณชุนชัยคำรอดนะครับที่ห้องส่งส่วนทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเดชธรชัยโสดาคุณากรทิมพิทักษ์นะครับและอัครเดชคำพิระนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าสามวันนี้นะครับที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยผมใช้การดับจากข้างนอกนะครับนอกสตูดิโอนะครับทำให้สัญญาณเสียงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นข่าวแรกก่อนนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV ครับสนาม2ที่อินโดนีเซียซึ่งรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับกัมพูชาอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกนะครับไทยเส้นทางเจอกับกัมพูชาแน่นอนนะฮะเราที่1สาย B กัมพูชาที่2สาย A นะครับในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราแพ้มาแล้วนะครับตอนนั้นเราแพ้มานะครับทำให้เราได้แค่ที่3นะครับเราดีกรี58ของโลกเหรียญทอง4เกมนะคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สนามนะครับเหรียญทองแดงสนามที่ฟิลิปปินส์นะส่วนกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกนะครับแชมป์สนามแรกนะครับแล้วก็คราวนี้มาเจอกันสนามที่2รอบรองชนะเลิศนะครับที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งสนามนี้ปกติเนี่ยเป็นสนามจักรยานนะครับแต่ว่าพอแข่งวอลเลย์บอลก็สามารถเติมพื้นที่อัศจรรย์ให้คนดูได้นะครับก็เป็นสนามที่สามารถเป็นอเนกประสงค์นะครับของเราเนี่ยอาจารย์ปาร์คนะครับจัดผู้เล่นของเราก็ชุดใหญ่เลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์ธนัทบำรุงภักดีทูปประดิษฐ์พระพุทธนะบุญยฤทธิ์วงธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพักพงศ์กว้างนอกเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็มีทางด้านของเวสตานะครับก็เป็นตัวคนทำคะแนนสูงสุดของกัมพูชานะฮะก็สู้กับไทยได้อย่างสนุกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้เล่นกันสูสีแต่ไทยคมกว่านะครับคมกว่าในเซตที่1แล้วก็ชนะไปค่อนข้างขาดนะครับ25-18นะครับคือในช่วงแรกก่อน15แต้มเนี่ยไทยนำอยู่ห่างกัน 3-4 แต้มนะหลังจากนั้นพอมาแต้ม16-20เนี่ยไทยพุ่งยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปก่อน1-0นะครับเซตที่2ครับเราก็ยิ่งเล่นยิ่งดีนะส่วนกัมพูชาเนี่ยแหมนะก็มีพลาดเองหลายครั้งด้วยนะครับไทยก็ชนะไปในเซตที่2 25-19นำห่าง2-0เซตครับเซตที่3ไทยยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องครับเล่นดีนะครับแล้วก็นำสูสีกับกัมพูชาเริ่มต้นนะครับแต่พอออกในแต้มที่11-12นะไทยเริ่มฉีกหนีแล้วนะครับแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้มและ5แต้มสุดท้ายไทยเก็บเซตนี้ไปได้ครับ25-18ชนะ3เซตรวดนะครับทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพกับเวียดนามซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับและผมก็เชื่อว่าอินโดนีเซียจะชนะเวียดนามและก็ชิงกับไทยนี่แหละครับส่วนกัมพูชาผู้แพ้นะครับจะไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเวียดนามนะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้19:00 นไทยเข้าชิงครับส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับ15:30 นก็รอเชียร์ไทยนะครับแล้วก็ทางช่อง25นะถ่ายทอดสดด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆก็รอติดตามกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับรายการCV ครับนะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลชายไทยครับวันนี้นะก็เล่นได้ดีนะฮะได้กำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งซึ่งแข่งพร้อมๆกันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟนอลนะครับปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศการเจอกันระหว่างบราซิลทีมอันดับที่2ของโลกนะครับมาเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับแชมป์เก่า2สมัยนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางด้านของบราซิลเอาชนะอิตาลีไป3ต่อ2เซตครับ21 25 25 21 26 24 21 25และเซตที่5 15 12ครับเป็นการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่แรกวันนี้นะครับโอ้นะก็เป็นการชิงเป็นสมัยที่5ที่บราซิลเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับเป็นสมัยที่5แล้วครับในปีที่แล้วชิงกับอิตาลีนะนะครับถ้าจะไม่ผิดชิงกับอิตาลีในปี2025นะครับแล้วบราซิลยังไม่เคยได้ครองแชมป์รายการนี้เลยนะเข้าชิงมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชิงกับอเมริกานี่นะแพ้ไปเมื่อปี2019-2021นะครับนะแล้วก็มาชิงกับอิตาลีในปี2022กับ2025นี่แพ้ตลอดเลยนะครับเอาละนะถึงแม้ว่าอิตาลีจะแพ้นะแต่ก็ไปลุ้นที่3กันนะครับส่วนบราซิลไปชิงชนะเลิศนะครับนะฮะก็บราซิลจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะจะเจอกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนเจอกับตุรกีนะครับซึ่งแข่งขันกันในช่วงเวลาบ้านวงกีฬานี่แหละครับนะฮะผู้ชนะไปเจอกับบราซิลครับอิตาลีจีนหรือตุรกีส่วนผู้แพ้ไปชิงเหรียญทองแดงกับอิตาลีครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขณะเดียวกันอีกสักครู่หนึ่งจบแวดวงกีฬา20นาฬิกาครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026ครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกครับไทยกับสปป.ลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะครับลาวเปิดบ้านเจอกับไทยไม่มีการชมฟรีนะฮะแต่มีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน Television Now นะครับก็สนับสนุนกันนะครับเราดูฟรีมาต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะครับทางเอกชนเขายกทีมไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเราก็ต้องสนับสนุนนะนะครับให้เขามีกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับรอเชียร์ครับ20นาฬิกานะครับไทยเจอกับลาวรอบแรกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับซึ่งของเรานี่นะครับก็เตรียมชุดใหญ่นะซ้อมมาเต็มที่แล้วนะนะครับซ้อมเต็มที่นะครับวันนี้นะสารัตอยู่เย็นน่าจะเป็นกัปตันทีมของเรานะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้รอเชียร์นะครับทีมชาติไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคู่ที่เปิดหัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าคู่เปิดหัวในการแข่งขันอาเซียนครับนะครับใครเจอกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับซึ่งคู่เปิดหัวเมื่อวานในรายการนี้อาเซียนครับนะกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามนะชนะทีมอลเลสเต้7ประตูต่อ0นะครับโตวางเฮนลูกแรกเหงียนดินบักลูก2โตวางเฮนนะครับให้ทีมนํา 3-0 ในเวียดนามเหงียนตันบักนะครับก็ลูกที่2กับตัวเองเหมือนกันนะครับให้ทีมนํา 4-0 นะครับก่อนที่เหงียนซองซอนนะครับนาทีที่45นะครับทีมนํา 5-0 ครับเหงียนดินบักครับยิงแฮตทริกครับให้ทีมนํา 6-0 ก่อนที่เหงียนกวางไข่ครับยิงนาทีที่79ให้เวียดนามชนะทีมอลเลสเต้นะ7ประตูต่อ0นะครับอีกคู่หนึ่งครับสิงคโปร์ชนะกัมพูชาบุกไปชนะกัมพูชา2ประตูต่อ1นะสวรรค์อันนัวยิงประตูให้กับสิงคโปร์ทีมเยือนนำไปก่อนนะครับก่อนที่โอ๊กโสวรรณยิงประตูตีเสมอให้กับกัมพูชาและต่อเวลาพิเศษออกไปในครึ่งหลังนาทีที่11ครับอิลฮานฟาดีนะคนนี้เคยมาลุ้นเล่นในไทยลีกของไทยด้วยนะครับยิงประตูให้กับสิงคโปร์นะฮะเป็นประตูชัยชนะ2ประตูต่อ1นะครับก็รอลุ้นนะในกลุ่มนี้ว่าใครจะเข้ารอบนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แหละนะครับในอาเซียนนะอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับของไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมตามไปดูข่าวนะอันโทนี่ฮัสซันบอกว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นแชมป์แค่บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งชุดนี้มีดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายมั่นใจว่าทุกคนนะมีความมั่นใจและเราไม่มีอะไรกดดันอยากจะไปเล่นเต็มที่แบบที่กล้าเล่นนะแสดงศักยภาพแล้วก็เปิดเกมลุกให้เต็มที่นี่โค้ชของเรานะแอนโทนีฮัสซันบอกไว้นะครับส่วนทางฝั่งลาวเนี่ยเขามีดาโมททองสวัสดิ์นะผู้เล่นของลาวเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยากเพราะไทยเป็นระดับท็อปของอาเซียนแต่ว่าเราเก็บตัวมากว่า2เดือนนะครับพยายามเล่นให้เต็มที่และตั้งเป้าหมายของเราคือเก็บแต้มในบ้านให้ได้นะครับ20นาฬิกาครับจะดูกันละครับเริ่มต้นคิกออฟ20นาฬิกาแล้วก็ไม่น่าจะเกิน4ทุ่มรู้ผลนะครับว่าใครจะได้3แต้มนะระหว่างไทยกับลาวหรืออั
าจเสมอกันก็ได้รอติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะคว้า3แต้มนะครับในการขันนัดแรกนะครับเชียร์กันต่อนะครับจากฟุตบอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตซอลเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันด้วยนะครับก็รอเชียร์ฟุตซอลของเราเช่นเดียวกันนะครับก็แข่งกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลชาย Continental Futsal Championship นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลของเราทีมชาติไทยนะใน Continental Futsal Championship เนี่ย1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์ 20:00 น.ครับยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี2สิงหาคมเจอกับอัฟกานิสถานนะครับ20:30 น.5สิงหาคมเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Channel นะครับก็การแข่งแบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับหลังจากจบการแข่งขันก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับมีเรื่องของฟุตบอลและฟุตซอลมาแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่ก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยเหลือประเภทเดียวก็คือคู่ผสมนะครับการแข่งแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐว่าประมาณ68ล้านบาทนะครับที่ฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้บาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกนะครับลงสนามเจอกับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับที่5ของโลกแล้วก็มือ6คู่มือ5ของรายการและมือวางอันดับ5ของรายการแล้วครับแล้วก็เป็นมืออันดับ6ของโลกจากจีนนะครับถึงแม้ว่าบาสกับเฟรมจะออกสตาร์ทได้ดีช่วงต้นนะครับแต่ว่าคู่ของจีนนะครับทั้งเกาซินวากับเฉินฟางคุยก็แก้เกมดีแล้วก็เขามาแซงปลายนะครับชนะเราไป23-21ในเกมที่1ครับเกมที่2ก็สูสีกันนะแลกกันไปแลกคนละดอกกันว่าอย่างนั้นนะครับนะคุณตบฉันตบคุณหยอดฉันหยอดนะครับสู้กันไปสู้มาสุดท้ายปลายฮะไปแพ้ปลายนิดเดียวฮะตามหลังไปแล้วก็แพ้ไป19-21นะครับคู่ของบาสกับเฟรมก็แพ้ไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับคู่ของจีนนะฮะคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับรายการนี้นะครับคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงกันเองนะก็เป็นทางด้านของเฟิงหยางชีกับวงนุ่งปิงนะครับมาจริงกับโกซินวากับเฉินฟางคุยนะครับก็เป็นการชิงกันเองนี่คือคู่ผสมนะครับก็รอลุ้นกันผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมแจ้งให้ทราบนะในวันจันทร์นั้นนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาไทยจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการรอบหนุ่มกีฬาในวันจันทร์นะครับมาที่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล $100,000หรือว่าประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐเอริโซนาสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็เจอกับลูคาเซียสเตฟานินีมือ142ของโลกจากอิตาลีแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0-2เซตนะครับ3-6และ1-6นะครับนักเทนนิสนะครับจากอิตาลีแข็งแกร่งกว่านะครับนะก็เราแพ้ไปนะครับอีกรายการหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ125และการ Cranbrook Tennis Classic เงินรางวัล177,000ดอลลาร์สหรัฐว่าประมาณ 3,934,710 บาทที่สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยครับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศครับนัทปัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยมือคู่98ของโลกนะครับจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูชานามือคู่95ของโลกจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่มือ3ของรายการนะครับก็เจอกับคู่ของนิวซีแลนด์จับนะก็คือเรโนนะครับกับเจมวัตนะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ผสมของไทยกับอินเดียนะครับนัดกับทางด้านของปูชานาเอาชนะคู่ของนิวซีแลนด์นะครับเจมวัตกับฟินเรโน่2-1เซตครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ6-7ไทเบรก2-7แล้วมาชนะ7-6ไทเบรก9-7มาลุ้นกันเซตที่3นะฮะซุปเปอร์ไทเบรกครับชนะ11-9โอ้โหเล่นกันยาวเลยนะแต่ว่าทางด้านของปัชญากับปูชานาผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับเจอกับนักเทนนิสเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
คู่มือหนึ่งของรายการนะครับเรย์ฮิตเตอร์แบรนด์จับคู่กับเจเจเทรซี่นะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาเยาวชนนะครับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นกลางชายหญิงนะครับ12คนไปแข่งขันศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026 4-14 สิงหาคมนะครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับนายปัชญากิรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมก็ส่งนักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและก็เยาวชนทีมชาติไทยครับแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026นะครับ4-14 สิงหาคมที่ชาที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานนะครับเยาวชนชาย5คนนะครับแล้วก็มีตั้งแต่รุ่น55กิโลกรัมครับกิตติพงษ์ทศล่านัฐกิจงามวิไลวิชยาปทุมตานะครับรวมถึงรุ่นใหญ่สุดนะครับ70กิโลนะก็คือนันทวุฒิพวงบุพผานะครับส่วนเยาวชน7คนนะครับแบ่งเป็นเยาวชนหญิง4คนแล้วก็เยาวชนชาย3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทมนวงหาจักรนะครับนัชชาแก้วน้อยนะครับเยาวฤทธิ์เพิ่มแก้วนัทนิชาการเกตนะครับเยาวชนชาย3คนก็มีพานุเดชปานกรดนะครับก้องล่าพรมดวงศรีนะครับประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับรุ่นใหญ่ก็คือ95กิโลนะนะครับไปแข่งขันรายการนี้นะครับเป้าหมายนะครับก็คือหาประสบการณ์ในระดับเวทีนานาชาติสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะประเภทเยาวชนเป็นชุดที่สมาคมเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ทวนนี้คือบันไดขั้นหนึ่งนะครับของเรานะยกน้ำหนักเนี่ยเรามีหวังทั้งในซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมและชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬายกน้ำหนักได้สร้างนักยกน้ำหนักลูกเหล็กนะตั้งแต่รุ่นเยาวชนแล้วก็ส่งการแข่งขันไปนี่แหละครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักนั่นคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะที่ร่วมกับสมาคมส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็เขาจัดการแข่งขันวิ่งเนี่ยแจ้งให้ทราบนะอีกรายการหนึ่งนะแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับเส้นทาง

และยังมีคุณพิรารักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับและคุณชาตรีแซ่จิงสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยนะครับแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาปาราธอนครั้งที่33นะครับภายใต้แนวคิด Power ยูรัตนะการไฟฟ้าฟาบริดแม่เมาะลำปางนะครับซึ่งคุณประกรณ์นะครับทางจังหวัดลำปางบอกว่าภาพรวมของการจัดงานนะแม่เมาะฮาปาราธอนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ก็เก่าแก่อีกรายการหนึ่งของลำปางและภาคเหนือนะครับจัดครั้งแรกเมื่อปี2535นักกีฬาจากต่างชาติและก็ไทยนะครับมาร่วมแข่งขันกันมากมายนะครับแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทานถ้วยจารึกอักษรพระนามาภิไธยย่อสทให้แก่นักวิ่งชาวไทยที่คว้าแชมป์การแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรได้ต่อเนื่อง3สมัยนะครับซึ่งระยะฮาฟมาราธอนเนี่ยเป็นระยะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกรีฑาโลก World Athletic ระดับ Road Race Label นะครับเป็น3แรกของทางภาคเหนือที่ผ่านการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการนะครับเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะครับรักษาภาคภูมิรักษาเรื่องของความภูมิใจของชาวจังหวัดลำปางและภาคเหนือนะครับในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้จัดการแข่งขันรายการนี้นะครับเพื่อยกระดับการวิ่งของไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล นะครับรวมถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิษณุพลประสาทนะครับบอกว่าความสำคัญเรื่องในมิติของการวิ่งไม่พอละเดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวมาด้วยผสมกันนะครับเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกนะครับเป็นกีฬาผสมผสานกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การแข่งขันเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะครับเกิดกระแสรักภูมิรักสุขภาพและรักเรื่องของการออกกำลังกายและรักสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลดีต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับคุณสุชาติจุนแก้วนะครับบอกว่าการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็เป็นงานวิ่งที่เหล่านักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศรอคอยนะครับมีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครนักวิ่งทั้งหมด 3,253 คนนะครับทั้งระยะฮาฟมาราธอน 21.1 นะครับระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรนะครับเส้นทางรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเปิดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนสวยงามประดับตาก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนักวิ่งเชิงกีฬานะครับมาร่วมสร้างความประทับใจนะครับซึ่งในสนามนี้สามารถรองรับนักวิ่งถึง 5,000 คนนะฮะแล้วก็จะเปิดรับสมัครเรื่อยๆจนถึง31สิงหาคมนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปพัฒนาเมืองลำปางในหลายมิตินะครับภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิพัฒนาลำปางเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันไปร่วมวิ่งกันที่แม่เมาะลำปางนะครับในแม่เมาะอาร์มาราธอนนะครับก็นักวิ่งที่สนใจติดตามรายละเอียดได้นะครับทางเพจของการว่าฝ่ายผลิตนะครับแม่เมาะฮาฟมาราธอนจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเช่นเดียวกันครับพรุ่งนี้ยะลามาราธอนครับการแข่งยะลามาราธอนพรุ่งนี้มีตั้งแต่ระยะฟันดันมินิมาราธอน10กิโลฮาฟมาราธอนแล้วก็ฟูลมาราธอนครับระดับอีลิททีมชาติมากันเพียบเลยครับนะพงศกรสุปริยานะครับสัญชัยนามเขตเนี่ยผมมีรายชื่อแล้วนะน้องฮากิมนี่เห็นรายชื่อแล้วนะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้คงจะคึกคักและชาวยะลานะต้อนรับนักวิ่งทุกๆคนนะด้วยมิตรไมตรีนะหลังเส้นชัยครับทุกคนมีทุเรียนกินอย่างแน่นอนนะนอกจากอาหารอร่อยๆมิตรภาพที่ดีของชาวจังหวัดยะลานะครับพรุ่งนี้นักวิ่งทุกประเทศที่มานะครับอิ่มเอมกับผลไม้โดยเฉพาะอย่างที่บอกนะทุเรียนนะฮะจังหวัดต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะไม่อิ่มไม่ให้กลับนะฮะพรุ่งนี้ก็บรรยากาศจะลามาราธอนนะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรผมก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับจากจะลามาราธอนครับเรื่องของสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับเดินหน้ากลยุทธ์ Global Sport Partnership ประกาศต่อสัญญาเป็น Official Partner ของ The Open รายการกอล์ฟเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรของ AIG Women Open นะครับ1ใน5รายการเมเจอร์ของกอล์ฟหญิงเป็นครั้งแรกครอบคลุมระยะเวลา3ปีนะครับ2026ถึง2028นะครับคุณวรวุฒิพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบริษัทจำกัดและประธาน

0: ที่บริหารร่วมโคซีโอบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีที่4ของความร่วมมือกับดีโอเพนสะท้อนแนวคิดของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและนักกอล์ฟไทยไปจนถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือกับสู่ AIG Women Open ครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิงแล้วก็เชื่อมโยงแบรนด์ไทยจากแฟนกอล์ฟทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงปี2028นะครับก็สิงห์ก็ต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมสิงห์ Challenge Challenger นะฮะจัดขึ้นเป็นปีที่3เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยในปี2026มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คนแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะ8คนครับไปชมการแข่งขันดีโอเพนครั้งที่154แล้วก็ AIG Women Open ครั้งที่50ที่อังกฤษระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับนี่อีกภารกิจหนึ่งของสิงห์แล้วก็สนับสนุนกีฬาหลายประเภทนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องนะฮะชนะคู่ต่อสู้นะฮะทีมจากนอร์เวย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ประตูต่อ0นะโอ้โหนะก็ถือว่าชนะที่สุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขออภัยในข้อมูลไม่ใช่70ครับ50นะ50นะแมนยูชนะโรเซนเบิร์กในการอุ่นเครื่องนะครับ5ประตูต่อ0นะเมื่อวานนี้นะครับอุ่นเครื่องแมนยูจะอุ่นเครื่องต่อไปกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ1สิงหาคมนี้รอติดตามกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางเครื่องปรับอากาศในอา คารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากมากเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอดสองฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัย ส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติ๊กเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
7: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพนี่รู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมาแล้วก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมการกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยค่ะประสบนิกร
6: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
8: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่และก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเรานี่ส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ข้าท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมาธิการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา ผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟบรีอาดเรนซียาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาดเรียนสยาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3-2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1-3เซตในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานพาให้กับเกาซินวาและเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0-2เกม 21-23 และ19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ1-6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตัวเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีมโดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570 พื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
15: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
17: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
16: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
17: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
16: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งสาระในการนำเสนอในช่วงนี้ก็มักจะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังอะไรแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้ดำเนินการมาตลอดหลายเดือนมานี้นะครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่หากว่าเราเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานของจีนรูปปั้นรูปเขียนนะครับซึ่งฐานนั้นล้วนมาจากห้องศิลป์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นได้ว่าห้องศิลป์เป็นเรื่องราวของการสถาปนาเทวดาจีนพูดถึงวีรบุรุษเมื่อครั้งอดีตที่ถือกันว่ามีตัวตนจริงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อเนื่องก็คงจะต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยนั้นก็ไปได้ไกลพอสมควรแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อในยาวคำว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวรรณกรรมพงศาวดารนะครับอาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆตัดเป็นตอนสั้นๆที่เราเคยนำมาคุยกันก็มีตั้งแต่เรื่องราวของการที่ชาวต่างชาติมองเราในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เป็นเกร็ดทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องมุมมองอื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะแนะนำกันดังนั้นก็เลยมีการใช้เวลาช่วงนี้ขอเชิญว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากให้หาอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อบอกกล่าวมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงหนึ่งปุ่มเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะสองตัวหน้า BJ ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy JJ Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TA NA ส่วนการแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดคุยกันแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้เห็นว่ากงเสงจูนั้นได้แนะนำให้อินเฮาไปชุบตัวที่ถ้ำที่ชื่อว่าไซจูไงให้มีฤทธิ์นะครับซึ่งอินเฮาพอได้ฟังคำแนะนำก็ลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงถ้ำหรือว่าเขานะครับที่ชื่อว่าไซจูไงก็เห็นสะพานหินนั้นพาดอยู่ที่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปในถ้ำโดยข้าพเจ้าก็เห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งเรียกกันว่าร้อนเป็นไอเพลิงขึ้นมาทีเดียวแล้วก็มีถั่วอยู่บนโต๊ะ7 เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินเมล็ดหนึ่งกินไปแล้วถั่วนั้นก็มีรสอร่อยยิ่งนักทีเดียวดังนั้นเจ้า6 เม็ดที่เหลือก็เก็บกินสิ้นทีเดียวปรากฏว่าหลังจากที่อินเฮาได้กินถั่วที่อยู่บนโต๊ะหินที่ร้อนจนกระทั่งประอุนั้นไปหมดแล้ว ศีรษะของอินเฮาก็กลายเป็น3เสียรนะครับก็มี3หัวหน้าเขียวดังกทาครามมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากมือนั้นก็แทนที่จะมี2มือก็งอกขึ้นมาเป็นข้างละ3มือนะครับข้างละ3มือตอนนี้อินเฮาเป็นมนุษย์6มือไปแล้วนะครับอินเฮาก็ตกใจกลับมาหาอาจารย์พออาจารย์เห็นแล้วก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์อย่างนี้แล้วกงเสงจูก็พาอินฮาวนั้นเข้าไปในถ้ำโทหุยจากที่ได้อธิบายรูปร่างหน้าตาของอินฮาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกินเจ้าถั่วเจ็ดเมล็ดไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วเคยเข้าไปในศาสนสถานของจีนพอเวลามีงานเนี่ยเขามักจะทำหุ่นตัวโตๆนะครับแล้วก็หน้าสีเขียวดังทาครามนะคนโบราณนี่พอเวลาเขาเรียกสีนี่น่าสนใจนะครับสีอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาในการที่จะอธิบายเรียกให้คนรุ่นหลังๆได้ฟังกันแต่กลุ่มสีเขียวนี่มีปัญหาเยอะทีเดียวท่านผู้ฟังที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบทำครัวอาจจะเคยได้ยินบอกว่าไปหยิบหม้อเขียวมาหน่อยนะครับพอไปเห็นไม่เห็นมีหม้อสีเขียวเลยมีแต่สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินนะครับทั้งนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกสีกลุ่มนี้เป็นสีเขียวด้วยนะและเขียวในสมัยก่อนมีมิติหลากหลายมากนะเขียวกลุ่มที่เราเห็นเป็นหม้อหรือว่าเป็นกลุ่มของแม่สีที่อยู่ในเบญจรงค์ที่บอกว่ามีขาวมีดำมีแดงมีเหลืองมีเขียวนะซึ่งเจ้าเขียวตำแหน่งตรงนี้นี่แหละถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็จะบอกว่าเขียวครามซึ่งเทียบปัจจุบันก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดังนั้นพอเวลาที่เราไปหยิบหม้อเขียวแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินอย่าแปลกใจนี่คือโลกทัศน์ของคนยุคนั้นเขาเรียกสีอย่างนี้ออกมาแล้วเขียวนอกจากเขียวครามแล้วยังมีเขียวเยอะแยะเลยนะครับเขียวหัวเป็ดนะเขียวใบไม้เขียวใบแคเขียวโอ้สารพัดทีเดียวนะครับนี่คงจะต้องบอกว่าพอได้ฟังห้องศิลป์อย่างน้อยๆนะครับเราได้เห็นหุ่นตัวใหญ่ๆหน้าสีครามนะมีเขี้ยวงอออกจากปากมีมือข้างละ3เป็น6มือนี่แหละคือตัวของอินเฮานะครับคราวนี้หลังจากที่กงเสงจูพาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโทหุยแล้วก็ให้ทวนเชิงเล่มหนึ่งแล้วก็มีกระดึงใหญ่รวมทั้งมีตราซึ่งมีฤทธิ์ดวงหนึ่งจากนั้นก็มีกระบี่แถมมาอีก2เล่มแล้วก็สอนบอกว่าถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อเราไปแล้วก็ช่วยบูอ๋องโดยสุจริตนานไปสมบัติในเมืองจิวโกจะเป็นของท่านอินเฮาก็รับอาวุธแล้วก็สาบานต่อหน้าอาจารย์บอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีได้นับถือซื่อตรงต่อคำอาจารย์สั่งสอนกลับไปเข้าข้างบิดาก็ให้ข้าพเจ้าต้องอาวุธตายเถิดว่าแล้วอินเฮาก็คำนับลาพระอาจารย์หอกไปพอไปถึงเขาสูงแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีสันฐานดังรูปมังกรทีเดียวที่นั่นก็มีสารเทพารักษ์อยู่ที่เนินเขาดูร่มเย็นสบายนะครับอินเฮาก็ลงนั่งหยุดพักอยู่แล้วก็หยิบม้าล่อที่ศาลนั้นขึ้นตี7ที8ทีทีเดียวขณะนั้นหุนเหลียงกับแบเซียนนายชุมนุมซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาฝ้าข้างหนึ่งนั้นได้ยินเสียงม้าล่อก็ประหลาดใจก็เลยขี่ม้าควบขึ้นไปดูเห็นคน3ศีรษะ6มือก็เลยถามว่าท่านนี่ชื่อใดมาแต่ไหนจึงมาอยู่ที่นี่อินเฮาก็บอกว่าเรานี่ชื่ออินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องท่านทั้งสองชื่ออะไรจึงมีจักขุคนละ3จักขุเขี้ยวงอกออกจากปากดังนี้หุนเหลียงแบเซียนรู้ว่าอินเฮานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องก็ลงจากม้าแล้วก็คำนับบอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าหุนเหลียงคนนี้ชื่อว่าแบเซียนอินเฮาก็บอกว่าท่านทั้งสามนั้นมีจักขุถึง3จักขุประหลาดกว่าคนทั้งปวงเห็นจะมีฤทธิ์อยู่ท่านจงไปเมืองไซกีกับเราเถอะจะได้ช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโกเอาความชอบ หุ่นเหลียงพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าท่านจะเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องเหตุใดจึงจะไปช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโขเราอินเฮาก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกแก่เราว่าถึงกำหนดเมืองจิวโขจะเสียเป็นแน่แล้วจึงให้เราไปทำความชอบเอาไว้กับพระเจ้าบูอ๋องนานไปเราจะได้เป็นที่พึ่งแก่เมืองจิวโขเราจึงมาตามคำของอาจารย์พอได้ฟังดังนี้หุ่นเหลียงกับแบกเขียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนจะขอตามท่านไปด้วยแล้วก็เชิญอินเฮาลงมาที่ชุมนุมตั้งโต๊ะเลี้ยงโดยคำนับเป็นอันดีครั้นรุ่งเช้าจะยกไปก็ผูกม้าเครื่องทองมาให้อินเฮาขี่ม้าหนึ่งหุ่นเหลียงกับแบเซียนก็เลิกชุมนุมยกทหารแห่อินเฮาไปตามทางทางฝ่ายของซินกงป้ารู้ว่าอินเฮาจะยกไปตีเมืองไซกีก็ขี่เสือมายืนคอยครั้นทหารกองหน้ามาถึงก็ห้ามไว้ให้บอกกับอินเฮาบอกว่าเราจะขอพบพูดด้วยสัก 2-3 คำทหารก็เอาความนั้นบอกกับอินเฮาอินเฮาก็ให้รับเอาซินกงป้านั้นมาอินเฮาคำนับแล้วก็ถามบอกว่าอาจารย์ชื่ออะไรมาแต่ไหนเนี่ยซินกงป้าก็บอกว่าเรานี่ชื่อซินกงป้าซึ่งท่านยกมาจะไปข้างไหนอินเฮาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะยกไปช่วยบูอ๋องตีเมืองจิวโกซินกงป้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเป็นบิดาของท่านเหตุไรจึงมียกไปช่วยกลับจะไปช่วยผู้อื่นอีกเล่าท่านก็เป็นบุตรผู้ใหญ่ควรจะคิดป้องกันเมืองจิวโกมันยิ่งจะชอบนะถ้าพระเจ้าติวอ๋องหาบุญไม่สมบัติก็จะเป็นของท่านควรหรือจะยกบ้านเมืองให้แก่บูอ๋องโดยง่ายชะนี้เสียแรงเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีของพิเศษสำหรับตัวก็หลายสิ่งช่างไม่คิดรักษาแผ่นดินแทนบิดาต่อไปจะหมายพึ่งผู้อื่นเห็นจะมีความสุขแล้วหรือยังไงโอ้โหเจอลูกตอบว่าเขาไปอย่างนี้อินเฮาก็เลยตอบบอกว่าอาจารย์สั่งให้ไปช่วยข้างเมืองไซกีและท่านคิดจะให้ไปช่วยข้างจิวโกนอกคำสั่งอาจารย์นั้นเราจะทำล่วงเกินได้ไหมด้วยเกียงจูแยมาช่วยอยู่ข้างบูอ๋องจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขสิงกงป้าพอได้ฟังดังนั้นเห็นว่าอินเฮาหาเชื่อฟังถ้อยคำของตัวเองไม่ดูอย่างนี้จำจะต้องหาอุบายว่ากล่าวให้เชื่อฟังจงได้ก็เลยบอกว่าท่านอย่าหลงนับถือเกียงจูแยนักหารู้ไม่ว่าเกียงจูแยน่ะฆ่าอินหองน้องท่านตายเสียแล้วและเขายังจะยกไปจับบิดาท่านฆ่าเสียด้วยและท่านจะซ้ำไปให้เขาฆ่าอีกคนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยเราว่าท่านนี้โดยเอ็นดูนะถ้าไม่เชื่อฟังก็แล้วไปเดี๋ยวนี้เตียวสันก็ยกทัพมารบกับเมืองไซกียังต้านทานอยู่ริมเมืองท่านก็ลองไปถามดูเอาก็แล้วกันถ้ามิสมดังคำที่เราว่าไว้จึงไปเข้าได้บูอ๋องแต่ถ้าเห็นจริงด้วยเราจะคิดแก้แค้นแทนอินของน้องชายท่านเราจะให้คนที่มีฤทธิ์มาช่วยนี่เจอซ้อนเข้าไปอีกแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ใจอ่อนล็อกแรกล็อกแรกแล้วมีปัญหาจริงๆทีเดียวนะคราวนี้พอว่าดังนั้นแล้วนะครับซินกงป้าก็ขี่เสือกลับไปอินเฮาได้ฟังดังนั้นกำลังรักอินหองน้องชายก็คิดว่าถ้าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเป็นความจริงเราไม่น่าจะเข้าด้วยนะจะเป็นยังไงก็ตามทีเถอะคงจะแก้แค้นแทนน้องเราโดยการที่ฆ่าเกียงจูแย่เสียให้ได้โอ้ฮะคนคนนี้เรียกว่าใครพูดกล่อมง่ายจริงๆนะครับพอคิดอย่างนั้นแล้วนะครับอินหองก็ให้ยกทัพไปขั้นถึงเมืองไซกีและเห็นธงสำคัญในค่ายจารึกเป็นอักษรชื่อว่าเมืองจิวโกก็ให้ม้าใช้และไปสืบว่าทัพเตียวสันใช่หรือไม่พอม้าใช้ไปถึงถามคนในค่ายบอกว่าทัพเตียวสันม้าใช้ก็ขี่กลับมาทั้งฝ่ายเตียวสันตั้งใจคอยอีเอ็กเซียนถึง2วันแล้วหาเห็นกลับมาไม่พอแลไปเห็นกองทัพของอินเฮายกมาไม่ทันรู้นึกว่าอีเอ็กเซียนไปได้ทหารมาช่วยโอ้ยดีใจก็เลยให้คนไปสืบดูพอรู้ว่าเป็นทัพของอินเฮาเตียวสันก็นึกสงสัยว่า อินเฮานี่หนีไปจากเมืองจิวโกนานแล้วนะกับพระเจ้าติวอองก็ไม่ค่อยชอบกันจะยกทัพมาด้วยเหตุใดกิดลำก็แขลงใจพอสมควรทีเดียวก็เลยปรึกษาหลีกิมและนายทหารทั้งปวงหลีกิมก็เลยบอกว่าเห็นอินเฮาจะยกมาโดยรู้ข่าวว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเสียก็เลยมีใจเจ็บแค้นจะยกมารบเมืองไสกีเป็นมั่นคงจะพากันออกไปฟังดูถ้าเป็นทัพอินเฮาเหมือนว่าก็จะได้เป็นสองทัพมาสมทบกันทำแก่เมืองไซกีต่อไปนะเตียวสันเห็นชอบด้วยก็พากันออกไปจากค่ายพอพบคนของข้างอินเฮามาบอกว่าอินเฮาให้เชิญไปครั้นเตียวสันไปถึงเห็นอินเฮามีสามศีรษะหกมือผิดสังเกตก็ยืนนิ่งอยู่อินเฮาเห็นดังนั้นก็บอกว่าเราได้ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรของติวอ๋องว่าแล้วก็เล่าความตั้งแต่ต้นจนในกระทั่งยกกองทัพมาให้เตียวสันฟังเตียวสันกับหลีกิมครั้นรู้ว่าอินเฮามาก็มีความยินดีนักก็เข้ามาคำนับอินเฮาก็เลยถามบอกว่าอินหงน้องเรานั้นเหตุผลเป็นอย่างไรท่านรู้หรือไม่เตียวสันก็เลยบอกว่าอินหงเนี่ยยกมารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่เอายันไทเค็กเต๋าเผาอินหงเป็นจุนไปก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วโอ้พอรู้อย่างนี้ขึ้นมาอินเฮาได้ฟังก็ล้มหมดสติลงทันทีหุยเหลียงก็อุ้มเอาอินเฮาขึ้นอินเฮาก็ร้องไห้นึกถึงความรักที่มีต่ออินหงว่าไม่ควรเลยจะมาตายซะอย่างนี้แล้วอินเฮาก็เอาลูกธนูหักออกเป็นสองท่อนร้องประกาศบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเกียงจูแย่เสียได้ดังลูกธนูนี้แล้วเราก็จะตายเสียเหมือนลูกธนูซึ่งหักนี้เตียวสันก็เชิญอินเฮาเข้ามาที่ค่ายครั้นรุ่งเช้าอินเฮาก็จัดทหารทั้งสามทัพมาสมทบกันตัวของอินเฮาขี่ม้าถืออาวุธที่อาจารย์ให้ทั้งห้าสิ่งแล้วก็ให้ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากค่ายครั้นถึงที่รบก็ร้องเข้าไปในเมืองบอกว่าให้เกียงจูหยานั้นเร่งออกมารบกับเราขณะนั้นเกียงจูหยายืนดูอยู่บนหอคอยเห็นกองทัพยกมาดังนั้นก็พากันจัดทัพเป็นห้ากองโลเฉียถือทวนขี่จักรเพลิงคุมทหารสามหมื่นเป็นทัพหน้าอึ่งเทียนหัวถือกระบองทองแดงขี่กิเลนคุมทหารสามหมื่นเป็นปีกซ้ายอึ่งป่วยหอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมขี่โคดังห้าสีคุมทหารสามหมื่นเป็นปีกขวาเอียวเจี้ยนถือเงาใหญ่ขี่ม้าคุมทหารสามหมื่นเป็นทัพหลังเคียงจูแย่ถือกระบี่ขี่สูบุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหารห้าหมื่นเป็นแม่ทัพพร้อมแล้วก็ให้จุดประทัดตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกโบกธงยกทัพออกจากเมืองขั้นถึงหน้าทัพอินเฮาโลเฉียเห็นแม่ทัพสามศีรษะเขี้ยวงอกออกมาจากปากถืออาวุธหกมือแล้วก็เมทนายทหารสามจักขุสองคนยืนอยู่สองข้างโลเฉียเห็นประหลาดก็หัวเราะอินเฮาเห็นดังนั้นก็ขับม้าขึ้นมายืนอยู่หน้าทหารแล้วก็ร้องเรียกเกียงจูแย่ให้มาพูดกันเกียงจูแย่ก็ขับสูบบุดเสียงขึ้นไปข้างหน้าทหารแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยซึ่งยกทัพมาจะรบกับเราด้วยเหตุอันใดอินเฮาก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องมีความแค้นนักเหตุใดท่านจึงฆ่าอินหงน้องชายเราเสียเกียงจูหยางก็ตอบบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าอินหงน้องท่านน้องท่านถึงที่ตายก็ตายเองซึ่งจะมาโกรธเรานั้นหาควรไม่อินเฮาก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนพูดไม่จริง

0: อึ่งเทียนหัวก็พลัดตกลงจากหลังกิเลนอึ่งป่วยหอก็ขับโคเข้ารบกับอินเฮาทหารไม่ทันจะเข้าช่วยอึ่งเทียนหัวเตียวสันก็จับมัดให้ทหารพาไปค่ายอินเฮารบกับอึ่งป่วยหอได้ห้าเพลงก็สั่นกระดึงขึ้นอึ่งป่วยหอเขาพลัดตกจากหลังโคหุนเหลียงกับแบเขียนก็จับอึ่งป่วยหอมัดพามาที่ค่ายอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนเห็นข้าศึกมีกำลังกลัวว่าเกียงจูใหญ่จะเสียทีก็ให้ตีม้าล่อยกธงยาทัพถอยเข้าเมืองทั้งฝ่ายข้างอินเฮาได้ทีก็โห่ร้องตีกลองและม้าล่อเลิกทัพกลับเข้าค่ายอินเฮาก็เลยให้เอาตัวของอึ่งป่วยหอมาถามบอกว่าท่านนี่ชื่ออะไรเป็นทหารอยู่เมืองไซกีหรือว่ามาแต่ที่อื่นอึ่งป่วยหอก็บอกว่าข้านี่ชื่อว่าอึ่งป่วยหอเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองจิวโกเหตุด้วยพระเจ้าติวอ๋องหลงเชื่อฟังถ้อยคำของนางขันกีจนแต่อินเฮาบุตรผู้ใหญ่ก็ฆ่าเสียไม่ได้อยู่ในยุติธรรมจึงหนีมาอาศัยอยู่ในเมืองไซกีอินเฮารู้จักว่าอึ่งป่วยหอก็เลยมาแก้เชือกมัดออกเสียแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนี่เองที่เป็นผู้ที่มีคุณเรามาแต่เก่าแต่ก่อนครั้งที่นางขันกีทูลยุยงบิดาให้ประหารชีวิตเราเสียนี่ถ้าท่านไม่ปล่อยไปในครั้งนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่รอดไปถึงประเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทหารคนนั้นชื่อว่าอะไรเราอึ่งเปียวเขาก็บอกว่านั่นคืออึ่งเทียนหัวซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าอ้าวเมื่อรู้เป็นอย่างนั้นอินฮาวก็ให้แก้มัดเสียแล้วก็บอกว่าถ้าก่อนท่านได้มีคุณปล่อยให้เรารอดจากความตายครั้งนี้เราจะแทนคุณปล่อยให้ท่านคืนไปที่เมืองไซกีแล้วก็จะขอความสัญญาท่านไว้โดยการศึกนั้นยังทำติดพันกันอยู่ในเบื้องหน้าถ้าท่านเห็นเราจะยกทัพไปรบแล้วจงหลีกเสียให้พ้นถ้าขืนรบกับเราแล้วถ้าเราจับตัวมาได้เราจำเป็นจะต้องฆ่าท่านเสียตามอาญาศึกว่าแล้วก็ให้ปล่อยอึ่งป่วยหอกับอึ่งเทียนหัวกลับคืนไปครั้นรุ่งขึ้นแบเขียนจึงว่าแกอินเฮาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบกับทหารเมืองไซกีเอาชัยชนะสักครั้งหนึ่งอินเฮาก็ยอมให้ไปแบเขียนก็จัดทหารออกจากค่ายไปยืนอยู่ในที่รบเกียงจู่ยาเห็นดังนั้นก็ปรึกษาดูถามทหารทั้งปวงว่าวันนี้ผู้ใดจะอาสาไปรบกับข้าศึกบ้างติงจีกงก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบเอาชัยชนะให้จงได้เกียงจูใหญ่ก็จัดทหารให้เต็งจิวกงออกรบแบกเขียนเห็นเต็งจิวกงก็ถามบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมีฝีมือแล้วหรือจึงจะยกออกมาต่อสู้กับเราครั้งนี้เนี่ยเต็งจิวกงก็ตอบบอกว่าท่านถามดังนี้เราหารู้ที่จะบอกได้ไหมต่อเมื่อไรได้รบกันนั่นแหละจึงจะเห็นว่ามีฝีมือดีและชั่วแบเขียนในฝั่งนั้นก็ขับมาเข้ารบกับเต็งจิวกงได้13เพลงเต็งจิวกงได้ทีก็ตีด้วยกระบองถูกแบเขียนตกม้าลงมาจับตัวได้ก็ให้ทหารมัดแล้วก็เลิกทัพกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็พาตัวของแบเขียนไปให้เกียงจูแย่แบเขียนยืนเฉยอยู่ไม่ได้คำนับเกียงจูแย่แต่อย่างใดเกียงจูแย่ก็เลยถามแกแบเขียนบอกว่าท่านเป็นข้าศึกเสียทัพกับเราเราจับมาได้โทษตัวก็ถึงตายเหตุใดไม่คำนับเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังคำตอบว่าคำตอบที่ว่านั้นคืออะไรแต่ว่าวันนี้เวลาที่จะฟังคำตอบคงไม่พอซะแล้วเนื่องจากว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง ท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569สวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จะดับได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้เรา20ปีแล้วที่ไฟทางภาคใต้ในจุดแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เสมอๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ทราบว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าในจุดหนึ่งจุดเด่นจุดใดได้เผลอหรือได้ถูกกระทำโดยที่แต่ละฝั่งฝ่ายนั้นก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นเหตุผลคนใดแต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผู้ที่จากไปนั้นนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นผู้ที่รักกันก็เสียใจกันไม่ว่าจะทั้งทุกฝ่ายไหนซึ่งก็สูญเสียกันอีกแล้วสำหรับทหารพรานที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในพื้นที่ต่างอย่างเช่นในภาคอีสานก็ต้องสูญเสียเห็นคราบน้ำตาแล้วก็รอยน้ำตาที่อาบแก้มอีกครั้งหนึ่งของญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกันแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้านับจากนี้ไปที่ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือว่ามีการที่จะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้พื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งก็ทำให้ในเรื่องของการไปมาไม่สะดวกแล้วก็จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมเองก็เดินทางไปบ่อยๆแล้วก็กำลังจะต้องไปในเดือนกันยายนเพื่อที่จะเตรียมรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของนราธิวาสที่จะต้องเดินทางเข้ามาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นต่อไปในรุ่นที่417ทั้งในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้แล้วมาใช้ในมาอยู่กับครอบครัวทำในภาคกลางนะครับตลอด1เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงที่เด็กๆเยาวชนทั้ง320คนที่ปิดเทอมช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมาพำนักอยู่กับครอบครัวทำในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้ทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ครอบครูปฐมเขาดูแลเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้และเยาวชนทั้งภาคใต้ที่ได้เดินทางกันมาทุกๆครั้งนั้นก็ได้เคยเล่าอะไรต่างๆให้ฟังกันเยอะแยะมากมายในพื้นที่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณสิงห์9518เคยขอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ White Sis เอกพลชื่ออะไรนะเอกสมยาชุมพลเอกสมยาใช่ไหมครับนะฮะลูกชายของจ่าเพียรนะครับที่สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับในทางการปฏิบัติงานทางพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องคือก็เสียใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็อย่างที่ว่าต้องเอาคนพี่กระทำเหมือนคนที่ก่อการคนผิดนั้นมาลงโทษตามกฎหมายของชาติบ้านเมืองกันให้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายแล้วก็ขอให้ยุติกันให้เร็วที่สุดตอนนี้มันก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2548เดินทางกันในบทเพลงด้วยชีวิตในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็ทาง0816346452นะครับ0816346452แล้วก็ทางใน Google Form แล้วก็ใน LINE ของทนดนตรีที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะได้ปิดฉากการแสดงดนตรีของทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็รอคอยความหวังเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นเรียกผู้บริหารทั้งหมดนะครับประชุมกันทั้งทีวีวิทยุนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือทางดนตรีแล้วก็มีทั้งส่วนบริหารการดนตรีของทางรายการแม่หวานด้วยก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของรายการที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่ถนนตีได้ทำเอาไว้3ปีนะฮะก็ไม่อยากให้ยุติอยากให้เดินหน้าต่อแต่ก็ต้องดูงบประมาณทางราชการงบประมาณตอนนี้ถูกจำกัดอยู่มากทีเดียวนะครับ
ก็ต้องหาการสนับสนุนให้ได้ยังไงก็คงจะต้องหาทางหาวิธีการที่จะให้ทำหน้าที่กันต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในปีหน้านะฮะผมก็จะมีบันทึกเทปของการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้เคยออกอากาศมาในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็ออกอากาศเฉพาะทาง Facebookของถนนดนตรีแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ส่วนของทางรายการทางช่อง NBT นั้นก็ไม่ได้ออกอากาศกันมาเกือบปีแล้วนะฮะก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเดือนหน้าต้นเดือนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นลักษณะของรูปแบบรายการที่ผมมาดำเนินรายการแล้วก็มีเพจบันทึกจะบอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆนะครับเทปแรกน่าจะเป็นบันทึกของพี่อาสุนทรีเวชานนท์นะครับก็คงได้ติดตามกันต่อไปด้วยระหว่างที่เราจะรอให้มีถนนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปหรือเปล่านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพื้นที่ภาคใต้อีกสัก2เพลงบ้านฉันมาริโฮน่าและดาวลอยคอยเธอจากวงหยาดน้ำค้างครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของนักเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมเป็นโยธุงสมัยปลายเดือนมกราคมเพลงที่ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็ได้นำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะนำเสนอถ้ามีเหตุการณ์นั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีทั้งการสูญเสียแล้วก็ต้องการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่ก่อการทั้งหลายนะครับที่สร้างเหตุการณ์หรือว่าได้กระทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องไปจับตัวไปหาทางที่จะต้องเอาตัวมาให้ได้ซึ่งก็ต้องเหนื่อยยากกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารพรานและก็รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งก็ได้ผลกระทบนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่มาก็หลายคนก็เป็นผู้ที่กำพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันนะครับว่าก็สูญเสียเหมือนกันแล้วก็กำพร้านะฮะในเหตุการณ์ทางพื้นที่ในภาคใต้แล้วก็เขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะครับทั้งการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วหรือว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมานั่งที่จะต้องเดินทางไปที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับซึ่งก็จะหมดอนาคตไปถ้าไม่ได้มีใครส่งเสียให้ทำเรียนต่อไม่มีญาติพี่น้องฉะนั้นก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาก็ได้ดูแลนะครับดูแลเยาวชนเหล่านี้ก็อย่างเช่นร้านประชานุเคราะห์นะก็ได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็เด็กกำพร้าเหล่านี้ก็จะต้องร่ำเรียนในระดับการศึกษาต่อซึ่งเราก็ได้พยายามหาทางกันอยู่แล้วก็ทำให้การศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนนั้นจะได้รับความรู้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ถูกไปชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปใช้ชีวิตที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมือนี่เป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งความสูญเสียอย่างเช่นของทหารพรานนี่ก็ที่สูญเสียชีวิตไปก็เป็นกำลังพลที่ทั้งมีจากทางพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่อย่างเช่นทางภาคอีสานแล้วก็มาอยู่ทางภาคใต้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าแม้กระทั่งทหารพรานที่เป็นชาวพุทธมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับดังนั้นก็การปฏิบัติเหล่านี้ถึงให้ทราบว่าไม่ได้มีการเลือกว่าเป็นใครทั้งนั้นฉะนั้นเขาเมื่อปฏิบัติการเหล่านี้ก็ต้องรับโทษรับการจับกลุ่มหรือว่าดูการจะต้องเข้าไปนะฮะไปรับสิ่งที่เขาได้กระทำกันซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหากับเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่กันนะฮะคือขึ้นไปบนเขาคุณมีพื้นที่ไกลๆกันซึ่งก็เหนื่อยยากกันอีกนะฮะพอดีเมื่อเช้าได้รับข่าวเศร้าคือก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านะครับทางพี่ตุ้มนะฮะสมนึกเลี้ยงประยูนบรรพชนที่เคยมาทนดนตรีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างที่ผมได้นะได้นำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เมื่อเช้าได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการกำหนดสวดพระพิธรรมวันนี้ไปมีการรดน้ำวันแรกแล้วก็สวดพระพิธรรมวันแรกที่วัดเกาะสุวรรณารามสาระ6อยู่ตรงพหลโยธินนะฮะผมดูก่อนเพราะว่าอยู่พหลโยธินผมว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะฟังสวดนะฮะเพราะว่าวันจันทร์นี้ก็จะมีแบนเนอร์ของคุณโดมมามอบให้เนี่ย เธอจะมาที่สถานีเลยก็คิดว่าจะรอคอยอยู่แล้วพอดีติดภารกิจว่าต้องพาลูกไปเรื่องเขาไปหาหมออีกด้วยนะฮะจะมีพิธีสวดไป3วันนะครับ2คืนนะครับแล้วก็ชาปนกิจในวันที่27คือวันจันทร์นะสวดพระพิธรรมช่วงบ่าย2แล้วก็มีดนตรีไว้อะไรแล้วก็ชาปนกิจเวลา4โมงเย็นเดี๋ยวจะดูเวลาก่อนเพราะว่าจะไปวันที่จันได้เลยหรือเปล่านะครับดูเวลากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมในการฟังสวดหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าช่วงทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาจัดรายการให้ทันสามทุ่มด้วยกับเพลงที่ณหว่องเคยมาแสดงเมื่อช่วงที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทางนั้นจำได้ว่าไปตุ้มสมนึกเตียงประยูนเนี่ยนะครับตุ้มบรรพชนเนี่ยได้เคยมาแล้วก็เคยมาทนดนตรีที่ลานด้านล่างเมื่อปีแรกด้วยเมื่อตอนที่เราจัดกิจกรรมทนดนตรีไลฟ์ก็คิดถึงอยู่แล้วก็เลยเลือกเพลงอย่างนี้ของณหว่องที่ตุ้มเคยได้เคยมาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่บันทึกอันนี้นะครับแต่ว่าเคยนำเพลงนี้แหละครับณหว่องมานำเสนอแล้วก็จำได้ว่าพี่ตุ้มมาตีกลองให้กับณหว่องด้วยเก่าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:45 น.ครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณตุนชัยคำรอดก็กลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วัสันวงสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบนะครับแล้ววันที่6สิงหาอำลาถนนตรีไลฟ์เขาจะมาร่วมงานและนั่งชมอยู่ด้านล่างตามสไตล์ของความมีอารมณ์ศิลปินที่จะได้มาชื่นชมดูภาพของด้านหลังของจอ LED ที่เขาออกแบบนะฮะออกแบบแบ็คดอปแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆของถนนดนตรีซึ่งคุณโดมนครสวรรค์ที่ได้ช่วยทำให้นะฮะหลังจากที่ออกแบบคุณเพื่อนจ๊อกก็ส่งไปให้คุณโดมก็จะทำแบนเนอร์มาให้ฟรีเหมือนกันนะครับ3ปีแล้วนะครับวันที่27วันจันทร์ก็จะเข้ามาหาด้วยตนเองด้วยขอเพลงของวงบางลำพูแบนซึ่งลูกชายก็ไปเล่นดนตรีอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงเพลงให้เลยนะครับเพลงอะไรนะบ้านตึกอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกก็จะฝากไว้ทีมงานก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทันนะเดี๋ยวเพราะว่าตอนเช้าจะไปหาหมอกับลูกก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรปภ.ที่ตึก1ก็ได้นะครับอยู่ใต้เตียงที่หอลูกชายมาหาลูกชายนะครับแล้วอยู่นครสวรรค์นะฮะก็ได้ครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ช่วยทำมาให้ถนนดนตรีที่เป็นแบนเนอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่2ป้ายป้ายหนึ่งก็ถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิจะภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโคน่าแล้วอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นป้ายอำลาถนนดนตรีเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกันนะฮะอันนี้ก็เตรียมให้คุณเมย์เขาเตรียมกองฟางไว้ครับพอหมดจะไปทำเห็ดอยู่ได้ทีมงานเราคุณสมเกียรติธนบดีมณีวาเตรียมแสนนะครับเตือนใจชำนาญในมือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาแล้วก็ถ้าปีหน้านะฮะปีหน้าได้เดินทางต่อกับถนนดนตรีไลฟ์ถ้าท่านรองบิ๊กไปหางบประมาณมาได้เราก็จะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาซึ่งก็จะตั้งใจว่าถ้าคิวได้กันแล้วก็เวลาได้กันนะครับผมก็อยากจะเชิญศิลปินท่านนี้ที่เคยรับปากเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ตอนนั้นหงามาเอามิถุนาตอนมิถุนาตอนนั้นหงามาว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วปรากฏว่าก็ติดขัดอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เดินทางมาสักทีคิดว่าปีนี้ถ้าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วถ้าปีหน้านะฮะได้ทำต่อก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องล้ำลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มากลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเราก็จะยุติไปแต่ถ้าเดินทางต่อก็จะมีศิลปินท่านนี้แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะให้มาร่วมบนเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เดียงสาครับ

อ้นทวชัยชูเหมือนที่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยติดต่อไว้แล้วก็คิดว่าคงจะได้ถ้าทำงานต่อสำหรับถนนดนตรีลายก็จะได้เชิญมาในช่วงเวลาของการแสดงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นลูกชายของคุณโดมนครสวรรค์มาเป็นอยู่ในวงบางลำพูไม่ใช่นะครับเขาคงเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์หนอเรียนคณะดนตรีที่มอจันเกษมปี2ก็ไปเป็นลูกศิษย์ของโป่งวงบางลำพูแบดก็ไม่ได้เปิดเพลงของบางลำพูเลยนะครับเดี๋ยวต้องคงไปดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่เคยเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เคยไปนั่งชมเขาที่ร้านด้วยเดินทางกันในช่วงท้ายกับถนนดนตรีในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 819 891เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาคืนคลื่นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็1467ส่วนในเครือข่ายของวิทยุยังไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับ0816346452ที่คุณโทรมาขอปักใต้บ้านเราจากสาวสุราษฎร์และช่องมาเลยจากลมสักเท่าทะเลจากหนองจอกก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็ทางGoogle Form ที่ส่งเข้ามาทางแอดมินช่างน้อยก็มีเพลงวันนี้เงียบๆเหมือนกันสงสัยเดินทางไปต่างจังหวัดกันหมดหรือไงวันหยุดติดต่อกันหลายวันในอาทิตย์หน้านี้ทำงานวันจันทร์หยุดอีก3วันแล้วก็ทำงานวันศุกร์หยุดไปอีกแล้วนะฮะมีขอฮุกกระพงมาเลย

0: หน้าแล้วก็หัวใจละเหี่ยหนุ่มเบาสาวปานช่างมันฉันไม่แคร์อย่าหยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อและผู้รู้ครับครับเดี๋ยวชั่วโมงที่สองก็จะได้มีเพลงต่างๆมาฝากกันในช่วงเวลาของโทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองกันครับ
1: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดลดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
6: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลาก หลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือลมหายใจรักษามันไว้คุณค่าของลมหายใจจะมีค่าต่อเมื่อคนคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประดับดาวสีน้ำเงินไว
1: ้ช่อมาลีเพลงที่ขอมาจากลมสักทั้ง0816346452หนึ่งในบทเพลงที่ได้เคยขับขานมาตลอดในช่วงค่ำคืนที่มาริโอน่าได้แสดงดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้พยัตภูวิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายที่บรรเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคนเดินทางกลับในการที่จะเซ็นลายเซ็นให้ในช่วงที่เรียกว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยโอ้ก็บางคนก็จะเมาหลับไปบ้างก็ตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นท์นำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาหรือคนหน้าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็คงจะได้ไปขับขันกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำงานที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีแล้วถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะดีค่ะคุณอ้อยเอเจผู้ที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากๆที่วันนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็อำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงวิชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของถนนดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศไปด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนต์บางนาอ๋อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เมธเมธัศต้นอัยลาคุณวุฒิเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสวทชลบุรี FM 99.75 MHz คุณเจ้าคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดมทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวคุณพัด438คุณพัดก็ส่งภาพที่ไปร่วมงานกับนางงาที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนางงาก็ไปร่วมงานด้วยณสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับ สุเทพปานพันธ์เหรอใช่ไหมฮะร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัดนะครับอยากเจอนักสุเทพมากๆเลยอ๋อครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยยิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเนี่ยตอนที่ไปร่วมงานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยไล่ดูไล่เพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งๆทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ครับนักสุเทพสุเทพปานัมพันธ์นะฮะมือเบสของวงสูสูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงก์ฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับครับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินอีกเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุ๊แคร์ออนเหมือนที่เคยเป็น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4 ทุ่ม 33 นาทีนะครับก็เพลงที่คุณเจ้าขุนขอไว้อย่าหยุดยั้งก็ฟิโป่งก็จะไปแสดงในแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าทีเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอฟิโป่งมากแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของพี่โป่งก็มาจอดข้างๆก็ตื่นมาไม่เจอเขาหงุดหงิดมากเขาก็นอนเขาแกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าได้ทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็มาสักครู่ในจังหวัดตราดขอลมลำเพยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์ข้าราชการเขาไม่เคยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีวันหยุดก็สองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆนั้นจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงวิถีชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ฟันฝ่ามาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตใจจำนงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับถนนดนตรีแล้วก็เพลงวิถีชีวิตก็ยืนหยัดกันมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของการรับราชการแล้วก็ผมจะได้ล่ำลากันสำหรับถนนดนตรีทางถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกๆเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้นะกับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขัดตกบกพร่องเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็ผมก็เตรียมรับหมายศาลแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่องนะฮะสั่งฟ้องคดีกันในเรื่องของการละเมิดที่ได้กล่าวหาว่าเรานำเงินราชการมาจัดงานเกษียณของตนเองในช่วงที่ผ่านมากับคาราบาวเราก็เลยอันนี้เป็นข้อกล่าวหารุนแรงแล้วก็ขึ้นทางโพสต์ไปในสื่อโซเชียลด้วยก็อันนี้ก็เตรียมรับได้ส่วนคนที่จะแสดงความเห็นคอมเมนต์คิดเห็นต่างอะไรพวกกองเชียร์อะไรก็คงไม่ได้ไปฟ้องยิบย่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะสั่งว่าอาจจะต้องไปให้การกันในชั้นศาลกันหรือว่าต้องมีไปอะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนะครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราด สาวน้อยสาวน้อยใช่ปะสาวน้อยเสียงไม่ใช่น้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google Form ไว้นะครับขอมากับเพลงเก็บแผ่นดินนะครับสองเพลงนี้ครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เออนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่สองอีกแล้วยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยก็ดีของที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตโอ้ของวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆแต่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโกนามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่ประสันวงสว่างจอกเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับในแก้ไขในทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กท่านรองอธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะครับคอนเซ็ปต์อะไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของดนตรีผมก็บอกว่าเราก็ส่วนมากจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นว่าครั้งนี้หรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาล่ำลาก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องล่ำลาในปีนี้นะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขในการจับเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพอดเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับตอนแรกคิดว่าในถนนแตกแยกกันที่ได้ส่งไปในให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามานะฮะมาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นแล้วก็เนื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตนี้เราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณวิรยาคงสมัยที่ก็จะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างๆนะครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมมุติก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโกน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะเช่นพี่อีฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับเมาส์แกนในเพลงหัวใจริโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของงงมาริโอน่าที่คุณจอกวสันต์เขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีจิบไรอย่างเช่นบิจิตจิกรันมากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุ์พิพัฒน์ก็จะมาครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของทนดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพิสันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโอน่าในช่วงต้นอาจจะมีอีกหลายคนที่จะค่อยๆทยอยเดินทางมาในช่วงของการส่งท้ายอำลา

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า 200-300 กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมในกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
7: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศ์ศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาใต้โนดคุณขนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสุเมธสอจิตที่มาเล่นดนตรีกับวงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกับข่าวฝนโปรยไพรช่วงดึกตีสองตีสามแล้วนะฮะเขาจะต้องเดินทางต่อกับเพื่อนสายเขาไปกับนครศรีธรรมราชในคืนวันนั้นในเช้าวันนั้นในตีสองตีสามผมจำไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่พักเนี่ยผมนั่งรถกับกระบะไปครับติดต่อยให้ตามเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาไปส่งให้ที่ทางผ่านที่เป็นรีสอร์ทที่พักที่พี่เจนส่งสุพรรณจักรไปให้ก็ได้พูดถึงพฤษพงศ์ด้วยแล้วก็คิดถึงกันพอเวลาแล้วเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยเจอเคยพบกันเจอกันผมก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ทนดนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะรู้ถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆนักดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานแต่สมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วมงานกันแล้วก็ตอนที่ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็ให้ความฝนคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเหงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าแม่สู้ประจำวัดอะไร0816346452นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจกำลังควบคุมเสียงเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับคือวันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ต่ำกว่าตีสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่ายังไงพ่อไปรับได้ตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาคงเกรงใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราคิดเป็นห่วงกันเนี่ยทางนั้นที่ไลน์ที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพื่อไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังหลายๆเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วๆไปก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันที่1จนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1,000ที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มาหน้างานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มานั่งงานนะครับได้เข้าชมนะสำหรับ
วอล์กอินเข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะฮะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมาหรือว่ามาอยู่เทินที่ทางแดงใต้สะพานลอยนะครับทหารทั้งหมดเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมฮะ3คนแล้วครับต้องเอาให้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องเอ็มบีทีกำลังมันกับบัวลอยครับอ๋อเอาถนนที่มาออกแล้วครับคุณพอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมจะได้เจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทุนดนตรีคุณจอกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นใครข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่บนสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสันพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาแต่น้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์ขอปากใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางโคกันฟอร์มนั้นเพลงเร็วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เพลงนะฮะเพลงเร็วก็เอาไปฟังพรุ่งนี้ดีกว่ามั้ยจริงๆก็เตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปหมดนะเรื่องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้ดันโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โอ้โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนๆแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยทำเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องเหนื่อยยากกับไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากเหลือเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันถือเขาก็หรือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังค์ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานในภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็คับแคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะฮะต้องอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้เนี่ยมันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหแล้วโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเนี่ยนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมถ้าจะไม่ได้หลับไปนอนจะหมายถึงพ่อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะหุ่นตีบ้านสวนเออใช่นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะทำอะไรก็เกะกะผมถึงได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่าที่กล้าชนกล้าเหน็ดเหนื่อยกล้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหน็ดเหนื่อยสาหัสกันจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ ได้รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับทางด้านสถานที่ที่อยู่ในห้องออดิโทเรียมขนาดใหญ่แล้วมีแอร์เย็นฉ่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบหนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจะต้องไปกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักเราเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอนามิตรภาพผูกดนใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งอีกสักชุดนึงกันแล้วกันนะนะครับเราเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละบนรักแม่กลองครับ

ชุดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปมีคนทุกฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงสลาสาวแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะครับตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นประมาณปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วก็มีโทรทัศน์ดูแต่ที่บ้านนอกเรียกบ้านนอกนะครับบ้านนอกบ้านในเรียกทางต่างจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์มีก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่เขาจะมีโทรทัศน์อยู่โหวิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กเขาก็มันครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์ครึ่งเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้โหมันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะคือแบบมันเยอะจริงๆอ่ะครับเด็กก็มากันเต็มหมดรู้บ้านใครเป็นบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ตัวจอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราเคยดูแล้วบางทีเขาฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พวกญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าเขาจะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้บางทีเขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรเงี้ยนะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมานั่นก็สมัยอดีตแล้วนะครับนะครับในที่ต่างจังหวัดทางแม่กลองสมัยก่อนนี่มันเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆนะเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือก็ขนมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมเนี่ยไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวะมันขนมปังปี๊บนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอกันแล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับบางหน่อยคนมีน้อยก็ให้กับน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งปันถึงเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความรู้ลาโออาเพราะว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามทนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนาวัสรมุกสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่มณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดก็กลมเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำ

0: เอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5ถึง6โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มีความพร้อมหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่เป็นต้นว่า 1. สุขภาพดี 2. ฐานะทางการเงินตลอดจนกระทั่งถึงการทำการทำงานเป็นลักเป็นทานปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงดีและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนปรารถนาที่จะมีอายุมั่นขวัญยืนต้องการอยู่ในโลกนี้ไปเมินๆแต่ความอายุยืนนั้นคือยืนแล้วก็ต้องมีความสุขสบายร่างกายตัวเองไม่ใช่ว่าอายุ80 90แล้วนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปไหนมาไหนมาได้อย่างอันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์บ่ต้องการเหมือนกันเรื่องการมีอายุยืนเรื่องการมีอายุสั้นเรื่องการเกิดมาแล้วสถานภาพของมนุษย์บ่เต่าบ่เพียงกันบางท่านบางคนเกิดมาแล้วบ่ได้เจ็บไข้ได้พยาธิอันยังซากอย่างอยู่สุขกายสบายใจบางคน3วันดี4วันไข้บางคนชีวิตเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานบางคนนั้นต่ำต้อยด้อยก้าบางคนนั้นเกิดมาสติปัญญานักมากมายบางคนเกิดมาสติปัญญาเบาตุ่นจ้าบางคนมีชาวปฏิพันธ์ไหวพริบดีบางคนก็เฉยชาบ่สามารถจะรับรู้สิ่งใดๆได้ทีนี้ก็เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วหลายคนก็เกิดเวมติกังขามีความสงสัยว่าทำไมมนุษย์คนเราจึงแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอายุสั้นอายุยืนนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้แจงแสดงธรรมะเรื่องจุลกรรมวิพังคสูตรแปลว่าการจำแนกแจกแจงกรรมของมนุษย์มีพระสูตรใหญ่กว่านี้และพระสูตรนี้เรียกกันว่าจุลกรรมวิพังคสูตรแปลว่าการจำแนกแจกแจงกรรมอันนี้เป็นฉบับย่อแต่ฉบับย่อก็อธิบายไว้อย่างกว้างขวางเลยในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเรื่องเหตุปัจจัยที่จะทำเมื่อเฮามีอายุยืนนั้นเพิ่นบอกว่ามีตังมดตังพวงอยู่10ประการเริ่มตั้งแต่อันดับแรกไม่ฆ่าสัตว์คือบ่ทำปานาติบาตบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของสรรพสัตว์ต่างหลายตั้งแต่มดดำมดแดงเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงมนุษย์อันนี้บ่ฆ่าสัตว์บ่เบียดเบียนสัตว์ประการต่อมาคือปล่อยสรรพสัตว์สัตว์ที่อยู่ในภาวะอยู่ในข่ายที่จะเสียชีวิตก็ปล่อยไปเป็นต้นว่าณปัจจุบันวันนี้เปิ้นนิยมปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยปลาหน้าเขียงนี่เป็นอย่างไรคือว่าปลานั้นเปิ้นเตรียมพร้อมที่จะเอาไปขายกระทำการฆ่ามันล่าไปเป็นอาหารของมนุษย์แต่ก็มีคนใจดีบอกว่าป่าในกะละมังเนี่ยที่จะฆ่าในเจ้าวันนี้ที่แม่กาจะไปขายเนี่ยขอซื้อเหียได้ก่อนแล้วก็เอาไปปล่อยลงในแม่น้ำหรือบรรดาหมูวัวหมูควายที่เปิ้นจุงไปเอาไปสู่โรงเชือดไปก็ไปดักอยู่ที่บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ตัวใดที่เปิ้นจะเอาไปฆ่าก็ไปซื้อมาแล้วก็เอาไปมอบเพื่อแก่คนอยากไร้เอาไปเลี้ยงไปดูต่ออย่างนี้เรียกกันว่าปล่อยสรรพสัตว์ แต่ในพระไตรปิฎกก็เล่าไว้แห่งอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาก็คือการทำบุญด้วยยารักษาโรคและต่อมาทำบุญด้วยภัตตาหารและต่อมาคือการประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้เจริญอยู่เป็นนิตและต่อมาทำความสบายแก่ตนเองต่อมาหูจักประมาณในสิ่งที่สบายต่อมาคือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายต่อมาคือเป็นผู้เที่ยวไปในเวลาอันสมควรและก็ประการสุดท้ายคือประพฤติพรหมจรรย์รายละเอียดเปิ้นจำแนกแจกแจงไว้อย่างนี้ข้อที่หนึ่งปาณาติบาตเว้นจากการฆ่าสัตว์ในจุลกรรมวิพังคสูตรได้อธิบายไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามจะเป็นสุภาพบุรุษก็ตามเว้นจากการฆ่าสัตว์รวมไปจนกระทั่งถึงฆ่ามนุษย์มีความอินดูมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลในสรรพสัตว์เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่ได้ทำบุญมาแล้วหากตายไปไม่ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็จะได้เกิดมาในเมืองมนุษย์เกิดณที่ใดๆก็จะเป็นคนมีอายุยืนแต่บุคคลใดที่ทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนรังแกบรรดาสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีก็มักจะมีอายุสั้นปันมิ่มที่นี้ประการต่อมาคือการปล่อยสรรพสัตว์ในประโยคที่ว่าเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์จุลกรรมวิพังคสูตรนั้นได้กล่าวถึงเรื่องการช่วยเหลือสรรพสัตว์นั้นคือการปล่อยนกปล่อยปลาให้พ้นจากความตายปล่อยสัตว์ให้พ้นจากอันตรายคือความตายจัดเข้าอยู่ในความหมายของเรื่องนี้เปิ้นเล่าไว้ว่าอติเตกาเลในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรมาโนยังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นมีสมณเณรน้อยรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะสมณเณรสมณเณรติสานี้อายุได้7ปีเข้าไปบวชศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเวลา1ปีท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพิจารณาด้วยญาณอันวิเศษก็รู้ว่าสมณเณรองค์นี้เนี่ยจะต้องมรณภาพภายในเวลา7วันติสสะสมณเณรได้ฟังอย่างนั้นแล้วท่านก็บ่ได้สะทกสะท้านบ่กลัวแก่ความตายบ่อะไรในชีวิตแต่อย่างใดเกิดว่าในไหนก็จะละร่างวางขันแล้วก็เลยไหว้สาการเรียนท่านพระสารีบุตรว่าเจ้ากระผมขอกราบอำลาพระคุณท่านพระอาจารย์เพื่อปีกไปบ้านไปโปรดบิดามารดาสัก3วันเน่อท่านพระสารีบุตรก็อนุญาตตามนั้นแต่ว่าในระหว่างการเดินทางนั้นติสสะสมณเณรได้ไปพบกับป่าน้อยป่าใหญ่อยู่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเหือดในฤดูยามแล้งเมื่อสมณเณรไปถึงป่าก็กำลังดิ้นทุรนทุรายเพราะว่าน้ำในสระนั้นมีบ่เพียงพอสมณเณรจึงรำพึงว่าตัวเฮาเนี่ยภายใน7วันเฮาก็จะตายแต่ว่าป่าเหล่านี้เนี่ยบ่มีน้ำจะต้องตายภายในวันนี้ล่ะหรือถ้าหากว่าในกลางวันนี้แดดแผดเผามาแดดร้อนระอุเปรี้ยงเปรี้ยงมานี่น้ำแห้งไปป่าต้องตายแน่นอนอยากกระนั้นเลยถึงเราจะต้องตายเราก็ควรจะโปรดสัตว์คือป่าเหล่านี้เพื่อพ้นจากความตายเตอะจึงได้นำเอาใบตองมาห่อเป็นกระทงแล้วก็เอาป่าเหล่านั้นใส่ในกระทงใบตองเอาไปปล่อยที่สระน้ำที่มีน้ำนักทีนี้เดินทางต่อไปแหมได้สักน้อยหนึ่ง ก็ไปปาใส่กวางน้อยตัวหนึ่งกวางน้อยตัวนี้ไปถูกบ่วงถูกแล้วของนายพันรักบ่วงเอาไว้กวางน้อยตัวนี้ก็เอาแข้งไปติดบ่วงแต่ดิ้นอย่างใดก็ดิ้นบรรลุรอเวลาที่นายพันจะมาเอาไปฆ่าเป็นอาหารเอาไปขายแลกเงินแลกทองมาเลี้ยงชีวิตของตัวเองท่านทิศะสมณเณรได้หันอย่างนั้นก็ตัดสินใจปลดเปลื้องพันธนาการปล่อยกวางน้อยตัวนั้นออกจากบ่วงแล้วของนายพานเมื่อนายพานมาพบเข้าสมณเณรก็ได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังว่าชีวิตมนุษย์ควรจะอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาอย่าเบียดเบียนราวีทำร้ายซึ่งกันและกันเลยนายพานก็อนุโมทนาตัวตามนั้นทีนี้พลังพลาอานิสงส์ที่ติสะสมณเณรได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์มีการปล่อยป๋าตลอดจนกระทั่งถึงมีการปล่อยกวางน้อยให้เป็นตาลด้วยจิตเมตตานี่เองจึงทำให้กรรมที่จะต้องมดอายุไขเบาบางลงไปทำให้เปิ้นมืออายุยืนยาวต่อไปและก็ยังมีผิวพรรณผ่องใสยิ่งขึ้นแถมตัวทีนี้ต่อมาการทำบุญด้วยยารักษาโรคการทำบุญด้วยยารักษาโรคนี้ก็ปรารภถึงเรื่องประวัติของพระมหาเถระรูปหนึ่งชื่อว่าตันพระภากุลเถระท่านพระภากุลเถระนี้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังนั่นก็คือว่าเปิ้นเป็นคนสองตระกูลคือตระกูลพ่อแม่ของเปิ้นที่แท้จริงพ่อแม่บังเกิดเก้าเนี่ยแม่ได้ตั้งท้องประมาณแล้วก็เกิดเปิ้นมาความเชื่อของคนในอินเดียนั้นว่าถ้าได้เอาทารกน้อยนี้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาก็จะเกิดเป็นความสวัสดิมงคลยิ่งนักดังนั้นเมื่อทารกน้อยท่านนี้เจริญวัยได้มาบักกี่เดือนบรรดาพี่เลี้ยงนางนมก็ได้เอาไปอาบน้ำส่งน้ำในแม่น้ำคงคาตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูในขณะเวลาที่กำลังเอาลงไปอาบน้ำอยู่นั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งว่ายมาหันเข้าปลาใหญ่ตัวนี้หันทารกเนื้อตัวแดงๆก็นึกว่าอันนั้นเป็นก้อนชิ้นเนื้อที่เป็นอาหารปลาใหญ่ตัวนี้ก็เลยหุบเอาทารกน้อยนั้นไปหุบเอาทารกน้อยนั้นไปหวังที่จะกลืนกินแต่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายในพระพุทธศาสนาท่านกล่าวรับรองไว้ว่าบุคคลผู้ใดที่ในภพนี้ชาตินี้จะได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลพ้นจากโลกะวัฏสงสารได้เป็นพระอรหันตสาวกในที่สุดบุคคลผู้นั้นจะถูกปกป้องคุ้มครองจากพยานอันตรายต่างๆนานาท่านทารกน้อยนี่ก็เชกเช่นเดียวกันปลาหุบกินไปแล้วแต่ไม่เป็นอันตรายทีนี้มีชาวประมงท่านหนึ่งในเมืองปารณสีได้ไปวางตะข่ายสลับดักปลาไว้ปลาตัวนี้ก็ได้ไปติดตะข่ายของชาวประมงผู้นั้นชาวประมงผู้นั้นก็เอาปลาตัวนั้นมาก็มากึดพิจารณาว่าปลาตัวนี้ใหญ่เกินไปกินก็บ่หมดขายก็บ่หมดเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไปประกาศขายเป็นของแปลกที่นี่ก็ปรากฏว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยภรรยาของเปิ้นตั้งท้องเกิดมีความต้องการอยากจะรับประทานเนื้อปลาชนิดนี้ก็เลยไปประมูลซื้อมาได้แล้วก็หื้อพ่อครัวแม่ครัวผ่าแล่ต้องออกมาก็ปรากฏว่าพบกับทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เลี้ยงดูขึ้นมาทีนี้เมื่อความทราบถึงพ่อแม่บังเกิดเก้าก็ติดตามลำตัวมาหาแล้วก็มาถามเรื่องถามราวต่างๆได้ความแน่ชัดแล้วก็บอกว่าละอ่อนน้อยคนนี้เนี่ยบัจเจไผคือลูกของผม ที่ถูกป่าฮูบกลิ่นไปนั่นเองพ่อใหม่แม่ใหม่นี่เปิ้นก็บ่ยอมเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นซื้อมาแล้วเป็นสิทธิ์ขาดของเปิ้นจะมาอ้างเอาเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันก็บ่มีหลักฐานในหยังถ้าว่ามาอ้างณปัจจุบันวันนี้ก็จะพิสูจน์ DNA กันเนาะญาติโยมทั้งหลายแต่สมัยนั้นมันบ่มีนี่บ่มีการพิสูจน์ถ้าเป็นประเทศจีนเพิ่นก็จะมีการหยดเลือดลงในภาชนะถ้าเลือดรวมตัวกันก็แสดงว่าเป็นสายเลือดอันเดียวกันถ้าเลือดแตกออกไปก็แสดงว่าบ่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ว่าในประเทศอินเดียเพิ่นบ่มีแนวคิดอย่างนี้ก็เลยไปหาพระเจ้าพรหมทัตราชาผู้ครองเมืองปาราณสีพระเจ้าพรหมทัตราชาก็เลยตัดสินว่าเอาเนี่ยเฮาอู้อย่างอีดีกว่าเขาถึงสองตระกูลนี่ล้วนแล้วแต่มีพระคุณต่อละอ่อนน้อยคนนี้ตระกูลหนึ่งก็เป็นพ่อเป็นแม่บังเกิดเก่าตระกูลหนึ่งก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ซื้อเอามาแล้วก็เอามาเลี้ยงมาจนเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานตั้งแต่นี้ไปเอาอย่างนี้คือละอ่อนน้อยคนนี้อยู่กับพ่อแม่บังเกิดเก่าหนึ่งเดือนอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมแห่งหนึ่งเดือนสลับกันไปสลับกันมาดังนั้นก็ละอ่อนน้อยคนนี้จึงได้รับการขนานนามว่าพากุลกุมารคำว่าพากุลนั้นแปลว่าคนสองตระกูลคืออยู่ตั้งตระกูลฝ่ายพ่อแม่บังเกิดเก่าและก็อยู่ในตระกูลของพ่อแม่บุญธรรมทีนี้ท่านก็ประคับประคองตัวเองมาอยู่โดยตลอดครองคราวาสยาวเรือนมาจนพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนั้นเสียชีวิตจากไปท่านพากุลก็ได้ครอบครองสมบัติถึงของพ่อแม่บังเกิดเก้าและของพ่อแม่บุญธรรมซึ่งเป็นเศรษฐีถึงสองฝ่ายเนี่ยมีเงินมีทองมีฐานะร่ำรวยมั่นคงถาวรทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งอายุเปิ้นได้80ปีคือครองคราวาสเป็นเจ้าบ้านอยู่ได้อายุ80ปีจึงได้ออกบวชเมื่อออกบวชในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นมหาลกาภิกขุออกบวชเมื่อเฒ่าแล้วในสมัยนั้นคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้ถวายคำแนะนำแด่พระคุณเจ้าตั้งหลายตั้งปวงโดยกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าเพื่อรับทราบว่าแม้พระองค์จะมีพระบัญญัติไว้ว่าหลังจากเตียงแล้วไปบาอนุญาตให้พระคุณเจ้าตั้งหลายฉันพัตหารมาว่าจะเป็นของเกี้ยวของฉันอย่างใดก็บ่ฮึกินเพราะว่าเลยจากเตียงแล้วไปนั้นถือว่าเป็นเวลาวิกาลแต่หมอชิวกบอกว่าขออนุญาตสองอย่างเน้อหนึ่งก็คือผลมณะหรือว่าผลสมอสมอไทยเขานี่นะมณะไทยเขานี่ละและแหมอย่างก็คือบักขามป้อมมันหน้ากับบักขามป้อมเนี่ยญาติโยมเปิ้นบอกว่าเป็นของที่มีคุณสมบัติเป็นยาวิเศษเป็นยาปรับสมดุลในร่างกายของเฮาเพื่อระบบการทำงานของร่างกายนั้นอยู่เป็นปกติดังนั้นก็ขอให้เป็นเภสัชชนิดหนึ่งที่พระคุณเจ้าตั้งหลายพึงจะฉันได้ตลอดเวลาบัดเลือกว่าเวลาวิกาลหรือบ่วิกาลกินได้ตลอดพระพุทธเจ้าก็อนุญาตตามนั้นแต่ท่านพระพากุลนั้นเมื่อบวชมาแล้วท่านบ่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะหยังแม้กระทั่งผลสมอผลบักขามป้อมหน่วยมณะหน่วยบักขามป้อมเนี่ยท่านก็บ่เคยฉันเพราะว่าท่านไม่มีโรคาอาพาธพยาธิร้ายอายุยืนเหตุผลที่เปิ้นอายุยืนนั้นเปิ้นเล่าไว้ว่าคือเปิ้นเป็นอรหันต์เนาะเปิ้นก็เลยระลึกนึกชาติได้เปิ้นบอกว่าอดีตกาลเมื่อนานมาละกิระได้ยินว่าเปิ้นเนี่ยได้เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีและท่านนั้นได้เกิดเป็นพระดาบสพระดาบสรูปนี้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีเป็นอย่างยิ่งอาสรมบสของท่านพระดาบสองค์นี้เนี่ยอยู่บริเวณเชิงป่าท่านได้ปลูกบรรดาพืชสมุนไพรนานาชนิดเอาไว้สำหรับปรุงยารักษาบรรดา สาธุชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เปิ้นเจ็บไข้ได้ป่วยมาขอยุคขอยาจากเปิ้นทีนี้ปรากฏว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าอโนมาทัสสีเสด็จพุทธดำเนินไปเยี่ยมท่านพระดาบสด้วยความที่ว่าทรงต้องการโปรดให้ท่านพระดาบสนั้นได้ถึงธรรมวิเศษเมื่อพระพุทธเจ้าอโนมาทัสสีเสด็จไปถึงอาศรมบสของท่านปรากฏว่าพระองค์ท่านอาพาธด้วยพระโรคลมจุกเสียดในพระอุทรคือพระพุทธเจ้าอโนมาทัสสีนั้นเป็นลมกัดขึ้นหลังขึ้นแลถ้าเป็นสมัยบัดเดียวก็จะกินยาแก้กินพิษสาพิษยาขับลมอย่างนี้เป็นต้นท่านพระดาบสหันอย่างนั้นก็รีบปรุงยาเป็นพระโอสถถวายแด่พระพุทธเจ้าอโนมาทัสสีพระพุทธเจ้าอโนมาทัสสีเสวยยานั้นเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าพระอาการลมที่จุกเสียดในพระอุทรนั้นหายไปเป็นปริทิ้งก็เลยอนุโมทนาฮื้อปอนว่านับแต่พบนี้ชาตินี้เป็นต้นไปขอต่านนั้นอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคาอาพาธพยาธิร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมีวิถีชีวิตที่สุขกายสบายเย็นตลอดไปเน้อเกิดมาในจาตใดพบใดขอเฮ้อมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากสรรพโรคสรรพภัยต่างหลายต่างปวงนี้เป็นมูลเหตุที่ท่านพระภากุลเถระอายุ80ออกบวชและมาบวชเป็นตุเจ้าได้แห่ง80ปีรวมแล้วอายุได้160ปีอายุยืนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คืออย่างน้อยที่สุดก็บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่มูเฮาต่างหลายควรจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งทีนี้ข้อต่อมาคือข้อที่4คนที่จะมีอายุยืนนั้นเปิ้นบอกว่าเป็นบุคคลที่ได้ทำบุญถวายภัตตาหารคนที่ได้ทำบุญถวายภัตตาหารนั้นจะมีอายุมั่นขวัญยืนแห่งอย่างหนึ่งตามที่บันทึกไว้ในสุปวาสสูตรว่ากาลครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับนางสุปวาสาว่าดูก่อนสุปวาสาบุคคลผู้หื้อโภชนาอาหารเป็นตามชื่อว่าได้หื้อสถานสี่แก่ผู้รับคือหื้ออายุหื้อวรรณะหื้อสุขะหื้อพละเมื่อหื้ออายุแล้วย่อมเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งอายุไขอันเป็นของติพพ่องเป็นของมนุษย์พ่องหมายความว่าผู้ใดถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ก็จะส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์มีอายุยืนมีวรรณะผ่องใสมีความสุขมีกำลังสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อเป็นอย่างนี้บุญนั้นก็จะส่งผลให้บรรดาญาติโยมผู้ถวายภัตตาหารมีอายุยืนมีวรรณะผ่องใสมีความสุขและมีกำลังเชกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นความนิยมเบื้องต้นคนไทยเฮาเวลาทำบุญก็มักจะทำบุญด้วยข้าวปลาอาหารอย่างเป็นต้นว่าเวลาไปทำบุญในวันพระก็จะปากันไปตักบาตรถวายข้าวน้ำปัจจัยอาหารต่อบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงอันนี้ก็จะเป็นเหตุทำให้มูเฮาต่างหลายอายุมั่นขวัญยืนต่อมาข้อที่5อ่อนน้อมต่อผู้เจริญกาลครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กุฏิในป่าทีฆะลัมพิกนครทรงปรารภถึงอายุวัฒนกุมารกุมารผู้มีอายุยืนโดยพระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เป็นธรรมภาษิตว่าธรรมะสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิสคำว่าท่านผู้เจริญในที่นี้ได้แก่ผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกาพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพระภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรวมถึงคฤหัสถ์ญาติโยมผู้มีศีลอยู่กับตัวกับตนต่อมาในข้อที่6คือการทำความสบายให้แก่ตนเองสำหรับข้อที่6ถึงข้อที่10มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าปฐมอนายุสสูตรปฐมอนายุสสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะ5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือ 1. บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเป็นผู้เที่ยวในกาลอันสมควรเป็นผู้ประพฤติประเสริฐคือประพฤติพรหมจรรย์ส่วนธรรมะ5ประการที่เป็นเหตุทำให้อายุสั้นคือไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคอาหารที่ย่อยยากเป็นผู้เที่ยวไปในการไม่สมควรและไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ประพฤติตนอย่างประเสริฐคำว่าทำความสบายแก่ตนเองสบายนั้นภาษาบาลีใช้บทว่าสัปปายะซึ่งแปลว่าสบายนั่นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสัปปายะความสบายหมายถึงสิ่งที่ทำให้มีความสบายต่อสุขภาพตนเองความสบายมี7ประการได้แก่อาวาสสัปปายะที่อยู่สบายโคจรสัปปายะที่ไปสบายสนทนาสัปปายะคือการสนทนาแล้วสบายใจปุคละสัปปายะคือบุคคลสบายโภชนะสัปปายะอันนี้ก็อาหารสบายอุตุสัปปายะฤดูสบายฤดูสบายนั้นก็หันจะได้แก่ฤดูที่ปลายฝนต้นหนาวคือไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปถ้าหากว่าอยู่ในฤดูร้อนก็ฤดูนั้นบัดสบายร้อนอบอ้าวถ้าอยู่ในฤดูหนาวก็หนาวเน็บถ้าอยู่ในฤดูฝนก็อากาศชื้นแฉะเขาก็จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ปลายฝนต้นหนาวก็หันจะได้แก่ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราอย่างนี้เป็นต้นอากาศกำลังสบายดีเรียกว่าอุตุสัปปายะและก็อริยปทสัปปายะอริยบทเป็นที่สบายสัปปายะทั้ง7ประการนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อเกิดการเจริญสมถาวิปัสสนามีความก้าวหน้าโดยสัปปายะมีผลโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพทั้ง4ประการคืออาวาสสัปปายะโภชนะสัปปายะอุตุสัปปายะและอริยปทสัปปายะอาวาสแปลว่าที่อยู่อาศัยอาวาสเป็นที่สบายต่อสุขภาพหมายถึงที่อยู่อาศัยที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์บ่มีมลภาวะเป็นพิษบ่ร้อนเกินไปบ่หนาวเกินไปการได้อยู่ในสถานที่ที่อยู่ที่สบายอย่างนี้จะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอายุยืนแต่ถ้าหากว่าช่วงใดอากาศเป็นพิษมลภาวะเป็นพิษเป็นต้นว่าฝุ่น PM 2.5 มีนักในอากาศนี่นะอันนี้ก็แสดงว่ามลภาวะเป็นพิษอยู่บ่สบายละต่อมาโภชนะสัปปายะแปลว่าอาหารอาหารเป็นที่สบายต่อสุขภาพหมายถึงอาหารที่รับประทานไปแล้วมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดจากสารพิษตกค้างอุตุสัปปายะหมายถึงฤดูสบายภูมิอากาศในแต่ละช่วงของปีประเทศไทยมีอยู่3ฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพ
1: และเป็นสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงฤดูหากร่างกายปรับตัวบ่ทันก็อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เป็นต้นว่าในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในแต่ละปีก็จะมีข่าวคนบัดสบายด้วยเหตุนี้การดูแลร่างกายให้มีความสบายในแต่ละฤดูนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อมาอริยปทะสัปปายะหมายถึงอาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นต้นว่ายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีอริยบทนั้นก็มีความสำคัญต่อสุขภาพมากมายในแต่ละวันเราจะต้องพลัดเปลี่ยนอริยบทให้สม่ำเสมอคือเกิดความสมดุลกันเลือดลมในตัวจึงจะไหลเวียนได้สะดวกบ่เกิดการเมื่อยล้าเพราะว่าอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งเมินเกินไปก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ในอรรถกถาอธิบายไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ่อนคลายความปวดเมื่อยจากอริยบทหนึ่งด้วยอริยบทหนึ่งคือย่อมทรงบริหารคือทรงยังอัตภาพเพื่อเป็นไปบังสุดสมจนเกินไปบริหารอริยบทหมายรวมถึงการออกกำลังกายนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้ต่อมาข้อที่7รู้จักประมาณในสิ่งสบายรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายคือรู้จักความพอดีเป็นต้นว่าอาหารเมื่อเราได้อาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วอาหารนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่สบายแต่ในเวลารับประทานอาหารนั้นเราต้องรู้จักประมาณต้องรู้จักความพอดีบ่นักเกินไปบ่น้อยเกินไปดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าเมื่อพระภิกษุฉันอาหารสดก็ตามแห้งก็ตามไม่พึงฉันให้อิ่มเกินไปไม่พึงฉันให้น้อยเกินไปพึงฉันอาหารแต่พอประมาณพึงมีสติอยู่สำหรับวิธีการรับประทานอาหารนี้พอดีในแต่ละมื้อนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพึงเลิกฉันก่อนอิ่ม 4-5 คำและกระดื่มน้ำตะอีก็เพียงพอละเพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดียวมุ่งตรงต่อพระนิพพานเหตุที่ต้องอิ่มก่อนที่จะฉันอิ่ม 4-5 คำนั้นก็เพื่อสำรองพื้นที่ในกระเพาะไว้สำหรับน้ำที่จะดื่มหลังเลิกฉันอาหารแล้วเมื่อดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็จะทำเมื่ออิ่มพอดีต่อมาคือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายอันนี้เป็นข้อที่8อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วจะย่อยง่ายหรือย่อยยากขึ้นอยู่กับเหตุอย่างน้อย2ประการก็คือว่า1ประเภทของอาหารและความคุ้นเคยของอาหารเป็นข้อที่2โดยประเภทของอาหารนั้นหากเป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์จะย่อยยากแต่ถ้าเป็นผักผลไม้จะย่อยง่ายส่วนความคุ้นเคยกับอาหารนั้นก็คือว่าคนแต่ละท้องถิ่นแต่ละชาติแต่ละภาษาจะคุ้นเคยกับอาหารแตกต่างกันไปหรือว่าบางคนคุ้นเคยกับอาหารดีๆประณีตบรรจงแต่เมื่อต้องไปรับประทานอาหารที่บ่ประณีตก็เป็นเหตุให้ระบบการย่อยอาหารทำงานบ่เป็นปกติอาหารบ่ย่อยเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับอาหารนั้นบางคนก็ถึงกับขนาดเสียชีวิตไปด้วยเหตุนี้เป็นต้นว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลก่อนจะสวรรคตนั้นพระองค์เสด็จไปเมืองราชคฤห์ระหว่างทางได้เสวยพระกายอาหารที่บ่ทรงคุ้นเคยอาหารจึงบ่ย่อยด้วยดีและเพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลจึงเป็นเหตุทำให้พระองค์สวรรคตในที่สุดการที่อาหารบ่ย่อยหรือว่าย่อยยากนั้นจึงมีโทษหนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จึงแก้ไขด้วยการฉันข้าวยาคูหรือฉันข้าวต้มในเวลาเช้าเพราะข้าวต้มยาคูมีอนิสงส์5ประการคือ 1. บรรเทาความหิว 2. ระงับความกระหาย 3. ให้ลมเดินคล่อง 4. ชำระลำไส้ 5. เผาอาหารเก่าที่ยังไม่ย่อยอันนี้เจ้าๆมาจะทรงเสวยข้าวต้มพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในสมัยอดีตกาลนั่นนะในข้อที่9เป็นผู้เที่ยวไปในการเวลาอันสมควรประเด็นนี้มุ่งการงดเที่ยวในเวลาอันไม่สมควรโดยเฉพาะการเที่ยวไปในเวลากลางคืนเพราะจะเป็นเหตุทำให้ต้องนอนดึกหรือบางครั้งก็ไม่ได้นอนซึ่งจะทำให้ร่างกายของเฮาทรุดโทรมอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่เที่ยวกลางคืนก็จะมีโอกาสให้พักผ่อนได้เต็มที่สุขภาพก็จะสมบูรณ์แข็งแรงการแพทย์ในปัจจุบันพบว่าการนอนดึกจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นถ้ามันอ่อนล้าไปแล้วมันก็ลุง่ายปังง่ายถ้าหากเรานอนดึกก็เป็นเหตุทำให้อายุสั้นการนอนดึกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการเร่งวันตายให้แก่ตัวเองประกาศต่อมาข้อที่10ประพฤติพรหมจรรย์มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์โดยเฉพาะนักพจน์นักบวชนั้นจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนกว่าบุคคลทั่วไปที่ในประเทศจีนสำนักข่าวโซฮูเน็ตของคนจีนเคยรายงานว่าไปพบหลวงจีนมรณภาพอยู่รูปหนึ่งที่วัดหลิงฉวนอำเภออันหยางในมณฑลเหอหนานซึ่งมีนามว่าหลวงจีนอู่หวินซิงอายุได้160ปีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.2381เมื่ออายุ15ปีบิดามารดาเสียชีวิตหลังจากนั้นท่านก็ออกบวชจนกระทั่งชราภาพด้วยโรคชราเมื่อปีพ.ศ. 2541อายุได้160ปีหลวงจินอูอินซิงนี้ถือว่าอายุยืนเพราะว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ส่องเสพด้วยปัญจกามคุณในเมืองไทยก็มีนักบวชหลายท่านที่มีอายุยืนเกินร้อยเป็นต้นว่าหลวงปู่ละไมทิตมโนท่านมีอายุยืนถึง135ปีท่านเป็นเจ้าสำนักสงฆ์สวนป่าสมุนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแม้ท่านจะมีอายุนักแต่ท่านก็มีเส้นผมดกดำสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้จีฮือหันว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเหตุทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและอายุยืนทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกามราคะไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาทางครอบครัวและสังคมแบบชาวโลกมุ่งหน้าศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยเป็นหลักส่วนคฤหัสถ์ก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ด้วยการรักษาศีล8ซึ่งอาจจะปฏิบัติตลอดชีวิตหรือปฏิบัติเป็นช่วงๆบางคนก็สมาทานอุโบสถศีลในวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาบางคนก็สมาทานศีล8ศีลอุโบสถนี้ในวันพระในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเหตุทำให้อายุยืนเหตุที่ทำให้อายุยืนคือเชื่อแพทย์และก็เชื่อพระหมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานตั้งกายและตั้งใจคือการรักษาทางกายภาพตามหลักวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นการเชื่อแพทย์และการดูแลจิตใจให้สงบมีศีลมีธรรมตามหลักศาสนาอันนี้เชื่อพระซึ่งช่วยให้ชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชื่อแพทย์คือการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ กินอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอตรวจสุขภาพเป็นประจำปีงดสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังเชื่อพระคือเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามที่ตรัสสอนไว้ทั้ง10ประการที่กล่าวมาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมมีศีล5บคาสัตฝึกสมาธิทำจิตใจให้เบิกบานและทำบุญเพื่อลดความเครียดและก็สร้างอารมณ์ดีซึ่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและความยืนยาวของชีวิตจะบังเกิดมีขึ้นถ้าเราเชื่อแพทย์เชื่อพระและเชื่อตามกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงสั่งสอนเอาไว้ว่าปุคคลผู้ใดปรารถนามีอายุยืนพึงอย่าฆ่าสัตว์ปล่อยสรรพสัตว์ทำบุญด้วยยารักษาโรคทำบุญด้วยถวายภัตตาหารประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญเป็นนิตทำความสบายแก่ตนเองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเป็นผู้เที่ยวไปในเวลาอันสมควรและประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักแห่งพรหมจรรย์ที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังผ่านพ้นไปแล้วนั้นเอาละเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราจะปฏิบัติตามก็บัญญัติสัตว์ใดเป็นเรื่องที่ง่ายพอสมควรขอหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายผู้ปรารถนาอยากจะมีอายุยืนอยากจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขกายสบายใจมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดก็ฮื้อประพฤติปฏิบัติตามดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังซึ่งไม่ใช่ความเห็นของอาตมาแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและปัญญกเอามารวมกันจัดไว้ให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบแบบแผนสำหรับคนฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติสุขและก่อให้เกิดความสบายกายสบายใจในชีวิตของเราสืบต่อไปเน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้ขออนุโมทนากับบรรดาคณะศรัทธาปอออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เพิ่นได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาทำบุญบริจาคปัจจัยสมทบในการตอดพระป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูนอันดับแรกก็หมายมีคุณโยมทวัชชัยพัฒนปาลีผอ.ป๋องเพิ่นร่วมทำบุญตานพระป่า200บาทสร้างบ้านให้คนยากไร้200บาทและขอสมทบในการถวายตานเตียนพรรษา9วัดแห่ม100บาทขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีศรัทธาร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันบริษัทนอตเวิร์ดเซฟตี้ที่บ้านใหม่จตุจักรร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดลำพูนจำนวน 1,000 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีป้อถนอมมณีคัดจากบ้านหนองลมสีบัวบานร่วมทำบุญพระป่ามาจำนวน100บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมอันประกอบไปด้วยคุณพ่อดวงเนตรหินแสงบ้านหนองสีแจงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานพระป่าสามัคคีซื้ออุปกรณ์การแพทย์300บาทคุณยายบุญนาคถาน้อย
2: คุณโยมวราพรอินแก้วชุมชนไก่แก้วอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญทานผ้าป่าสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน800บาทพร้อมกับร่วมทำบุญทานเตียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแห่มจำนวน200บาทและก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกนิษฐาคุณโยมเอกพลนิพาพันธ์จากบ้านเมืองแจ๋มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางบริจาคปัจจัยมาจำนวน 1,500 บาทนั่นก็คือตานพระป่าสามัคคีจำนวน500บาทแล้วก็สร้างบ้านให้คนยากจนจำนวน500บาทและทำบุญไหว้พระเก้าวัดเป็นเจ้าภาพตานเตียนพรรษา1กู่ก็จำนวน500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อดวงจันทร์คุณโยมแม่ลาวันอินทร์จากบ้านแม่แก่น้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตานเตียนพรรษา1เล่ม500บาทแล้วก็ทำบุญสร้างบ้านคนยากไร้500บาทแล้วก็ทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีซื้ออุปกรณ์การแพทย์แถม200บาทอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่บริจาคปัจจัยมารวมทั้งต่อมาก็คือคุณโยมแม่จันทิมาปัญโยใหญ่ร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสีโพธารามตำบลยางเนิงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมแม่ร่วมทำบุญทานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูน900บาททำบุญทานเตียนพรรษา1เล่ม500บาททานผ้าอาบน้ำฝนแห่ม1ผืน100บาทร่วมสร้างบ้านให้แก่คนยากจนเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์5ถุงถุงละ100ซาวบาทก็เป็นเงินอยู่600บาทรวมยอดตะมดตังปวงก็เป็นเงินอยู่2,000กับ100บาทซึ่งตวานี้เปิ้นก็ได้นำเอาปัจจัยมาถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมด้วยบุตรธิดาร้านอาหารครัวจีนได้นำมาพัฒหารมาถวายอาตมาภาพเมื่อตวานี้และก็พร้อมกันนั้นก็ได้ถวายปัจจัยทำบุญเข้าพรรษาจำนวน300บาทขออนุโมทนากับบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ตัวเองและก็บัดเต้าแต่นั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันที่29อันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาถ้าหากอู้ภาษาชาวบ้านก็ว่าเป็นวันเข้าภาษาอีน้อและก็ทีนี้ถัดจากแห่งวันหนึ่งวันที่30ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรต่างหลายต่างปวงก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเพื่อปากันเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินตามเจริญสมาธิเมตตาภาวนากันเน้อทุกท่านทุกคนบางท่านบางคนก็อาจจะไปฟังเทศเวียนเทียนในตอนเมื่อค่ำยามแลงก็ได้อันนี้เป็นกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเฮาเป็นวันสำคัญเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกของโลกก็คือพระธรรมเทศนาที่เรียกกันว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันนี้ก็ท่านทั้งหลายคงจะรู้กันดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อาตมาภาพก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายเข้าวัดเข้าวาวัดใกล้ๆบ้านเฮาในญาติโยมหรือว่าจะไปวัดใหญ่ๆก็ได้อย่างกรณีเวียนเทียนนี่วันที่29นั้นเมื่อค่ำยามแลงก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนท่านทั้งหลาย ปากันมาเวียนเทียนได้ที่บริเวณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งก็จะมีกิจกรรมใหญ่ทางวัดเปิ้นก็จัดให้มีการฟังเทศโดยเวียนเทียนโดยอันนี้เป็นกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เจ้าพุทธเฒ่าได้ประพฤติยึดถือกันมาโดยตลอดก็มีวันสำคัญก่อนหน้านั้นคือวันที่28วันที่28ก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันนี้รัชกาลที่10พระองค์ท่านมีวันเสด็จพระบรมราชสมภพคือวันที่28เดือนกรกฎาคมดังนั้นจึงเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำราชการแล้วก็วันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30เป็นวันเข้าพรรษาหลังจากนั้นมาก็วันที่31เป็นวันศุกร์วันที่1ที่2ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวบรรดาข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นก็อาจจะหยุดทำราชการกันแล้วก็บรรดาพนักงานของรัฐก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงเอกชนก็ดีบางที่เปิ้นก็หยุดบางที่เปิ้นก็ทำงานเอาละช่วงวันหยุดนี่ก็พอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะมาทำบุญกับอาตมาก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนได้เน้อวันนี้เรื่องราวที่เฮาพบปะอู้จ่าซึ่งกันและกันก็คงจะหมดเวลาลงไปแล้วพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายตั้งนี่ต่อไปเมื่อเข้าภาษาแล้วก็อธิษฐานทำบุญทำกุศลไปกันเน้อวันที่3วันที่4ที่จะไปไหว้พระเก้าวัดนั้นอาตมภาพยังคงรับสมัครบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาเดินทางไปตวยแหมประมาณ4ท่าน5ท่านเน้อท่านใดที่มีใจใครไปไหว้พระตานเตียนพรรษาเก้าวัดกับอาตมาก็น้อมเอิ้นเชิญชวนได้เน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
3: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวัง แต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
1: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
0: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
2: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
1: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
2: โอเคครับลูก
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3
4: ตรงไปพร้อมกัน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
8: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
9: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
13: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีสปอร์ต NPRU อีสปอร์ตมัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้า

0: ร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึงเวลา 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกปริมประสบภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันอาทิตย์ครับผมอยู่กับอูข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมวันนี้อยู่กันทั้งวันเนอร์วันนี้เวรน้องอั้นอยู่เวรนะวันติดวันนี้ห้าเก้าโมงหกโมงเนาะเก้าโมงแล้วก็บ่ายสามปะกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้แต่อื่นได้แล้วนะครับผมเอาพยากรณ์อากาศมาฝากกันสักหน่อยบนบอกว่าช่วงนี้คือเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ26ถึง30นาวันนี้เป็นต้นไปเลยนะกรกฎาคม2569เปิ้นบอกว่าอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฝนจะตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนอะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอีกหน่อยนึงจากว่ามรสุมผ่านภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนาะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเนอะภาคเหนือเปิ้นเตือนกันที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยานานลำปางตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์กันนะครับผมรวมไปถึงภาคอื่นๆก็มีเลยหนองคายบึงกาฬอีกหน่อยโซนอีสานภาคกลางกับกาญจนบุรีลบบุรีอีเนาะภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตจะได้แล้วช่วงนี้เฝ้าระวังกันสักหน่อยสำหรับเรื่องฝ่าฝนนะครับผมก็ไปทางไหนก็เช็คในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยเนอะมาอู่กันในเรื่องของฝ่าฝนแล้วฝนตกมากมีอะไรเอ่ยนะฝนตกมากก็มีน้ำหนักเนาะน้ำหนักก็เฝ้าระวังในเรื่องของหนองของน้ำของบึงกันสักหน่อยแต่ว่านี่เป็นบอกว่าเป็นวันป้องกันการจุ่มน้ำโลก2569มารวมพลังกันยุดย่างการจุ่มน้ำอินเนอร์ท่านผู้ฟังครับผมวันป้องกันการจุ่มน้ำตะวานี่นะเป็นวันตีองค์กงการอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเป็นกำหนดขึ้นนะเพอเหือทั่วโลกหันมานะครับผมถึงความสำคัญกับการป้องกันการจุ่มน้ำเพราะว่าแม่จะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายคุณมองว่ามันเกิดขึ้นได้ยากแต่ความจริงแล้วเนาะมันปิดภัยนะครับผมตีขาชีวิตนะครับใครคุณบ้านเฮาเนี่ยจำนวนหนักจำนวนหลายเหมือนกันเนอะโดยเฉพาะนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเนาะลำคลองอ่างเก็บน้ำต่างๆมันก็จะสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกตินั่นเององค์การอนามัยโลกเป็นเลยระบุว่าในแต่ละปีทั่วโลกเนี่ยครับมีผู้เสียชีวิตจากการจุ่มน้ำ300,000คนเลยเนอะแล้วก็กว่าครึ่งนึงอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แปซิฟิกตะวันตกเนอะซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันหากมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยในสถิติ10ปีผ่านไปนี่นะครับผมระหว่างปี 59จนถึงปี68ปะคนจุ่มน้ำนะครับผมแล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยนะปีละ 3,748 คนเลยเนอะซึ่งนะครับผมคิดง่ายๆก็คือวันละ10มากกว่า10คนเลยนะตัวเลขนะครับที่ถือว่าสูงมากเนอะแล้วก็สะท้อนว่าการจุ่มน้ำเนี่ยมันใจเริงไกลโตแล้วเนอะหลายคนนะครับอาจเข้าใจว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นละอ่อนแต่ข้อมูลล่าสุดเลยนะครับผมกลุ่มคนที่เสียชีวิตมากที่สุดคืออายุ60ปีขึ้นไปหรือคุณเฒ่านั่นเองรองลงมาเป็นไว้ทำงานแล้วก็ละอ่อนน้อยต่ำกว่า15ปีตามลำดับเลยสาเหตุที่ผู้สูงอายุมักจะเกิดจากการพลัดตกน้ำเนาะลื่นล่มบริเวณอันไกลๆน้ำนะก็หรือว่าอาการโรคประจำตัวกำเริบไกลน้ำอีเนาะส่วนไว้ทำงานก็จะเกิดจากการทำอาชีพเนาะการเดินทางหรือแม้แต่อุบัติเหตุทางน้ำส่วนละอ่อนนึงก็คือไปลิ่นเนาะมีความเสี่ยงในการไปลิ่นน้ำนะครับผมอย่างไรก็ตามประเทศไทยนะครับก็มีข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจเนอะองค์การอนามัยโลกเป็นยกประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยจากความสำเร็จในการทำงานรวมกันของหน่วยงานจนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของคนจุ่มน้ำนะแล้วมันจะเป็นละอ่อนน้อยได้หนักกว่า 50% เลยเนอะนั่นหมายความว่าทุกภาคส่วนรวมแรงรวมใจกันอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับผมแต่ภารกิจยังจบเนอะปีนี้นะครับผมองค์การอนามัยโลกเป็นจึงกำหนดแนวคิดนะครับการป้องกันการจุ่มน้ำโลกไว้นะครับผมภาษาไทยประหงว่ารวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำพร้อมกับอีกหนึ่งแนวคิดนะครับก็คือทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจุ่มน้ำวันนี้เราจะมาอู่กันสักหน่อยว่าบทบาทเราเนี่ยเยอะแยงพองใครเยอะแยงได้พองนะครับผมเริ่มจากผู้ปกครองเลยนะเด็กเล็กเนาะควรจะถูกปล่อยอยู่ไกลน้ำตามลำพังเนอะแม้เพียงไม่กี่วินาทีนะครับผมเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วใครมีสระน้ำนะครับผมเล็งปงเล็งป้ากันโฮไว้เฮนเนอร์แล้วก็ส่งเสริมให้ละอ่อนน้อยเฮนไว้น้ำมีฝึกทักษะเหงื่อเอาตัวรอดจากการจุ่มน้ำได้นะครับสำหรับครูแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยสามารถสอดแทรกเรื่องการความปลอดภัยของทางน้ำเนาะเหงื่อละอ่อนน้อยเดี๋ยวเฮนโฮสอนละอ่อนในการที่จะเยอะหูว่าอันนี้เป็นพื้นที่เสียงเนอร์หรือทำมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะต้องเยอะแยงกันพองนะชาวประมงนะครับผมผู้ประกอบอาชีพทางน้ำเนาะก็สิ่งสำคัญเลยก็คือการสวมชูชีพเนอะ
อย่าคิดว่าบนห้องว่าจะได้ก็อันเยการเกี่ยวกับน้ำมาตลอดชีวิตแล้วมันตึมจุ้มเฮามันอันแบบว่าเซียนละอีนะเชี่ยวชาญละอีนะแต่จะได้แล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในตลอดรวมไปถึงภาครัฐเนาะภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนเนาะก็จะรวมกันสำรวจจุดเสี่ยงติดตั้งป้ายเตือนเนาะจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับผมส่งเสริมการฝึกอบรมการคืนปะหองว่าฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR นั่นเองเหือกับพี่น้องประชาชนตัวนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับอยากจะฝากไว้เนอะเมื่อเห็นคุณตกน้ำอย่ารีบกระโดดลงไปจอยเลยเนอะหากมีทักษะเพราะอาจจะเป็นคุณประสบภัยเพิ่มแห่งคุณก็ได้ลักที่ถูกต้องก็คือตะโกนโยนยื่นนะครับผมตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนเผื่อที่ใครอยู่แถวหันจะได้มาจอยยื่นอุปกรณ์นะครับลอยน้ำเหือกับผู้ประสบภัยหรืออันโยนนะโยนอุปกรณ์แล้วก็ยื่นนะยื่นไม้ยื่นเชือกแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับเพื่อเป็นดึงขึ้นมาอันจากน้ำเหือได้ปลอดภัยเนอะดังนั้นแล้วนะครับผมการจุ่มน้ำเป็นอุบัติเหตุที่สามารถป้องกันได้หากเฮาฮู้มีความฮู้มีความระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะครับผมเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าเนาะมันจะเพียงแค่คำขวัญเนาะแต่คือความจริงที่เฮาจะช่วยกันในการที่จะลดความเสี่ยงในการจุ่มน้ำเนอะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปุนวันนี้เนอะวันนี้เอาข่าวน่ายินดีมาฝากกันซะหน่อยนะครับผมเรากาชาจังหวัดละปูนนะครับผมไปส่งมอบบ้านโครงการบ้านกาชาดประปันรักสร้างสุขจังหวัดละปูนเนอะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก่อนหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2569เตรียมเพลีบุญนะครับผมตาวานี่นะครับผมวันที่สองแห่เนาะท่านปีชาสมชัยปลัดจังหวัดละปูนเป็นประธานในการส่งมอบานโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดละปูนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเนอะนะครับบ้านนายประสงค์พรมปวงนะครับผมบ้านเลขที่136/6หมู่ที่4ตำบลเกาะอำเภอหลีจังหวัดละปูนโดยมีนางวรรณกรสมชัยรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนนะครับพร้อมโดยคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาเนอะนายอำเภอหลีนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้กำนันต่างๆไปรวมกันนักกันหลายพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านกาชาดปันรักสังสุขจังหวัดละปูนปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนะครับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2569อีกทั้งเป็นการสนองนะครับภารกิจของสภากาชาดไทยในการหื้อความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและก็ผู้ประสบความเดือดร้อนเนาะด้านที่อยู่อาศัยหื้อมีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีสุขอนามัยดีๆนะแล้วก็มีความแบบว่าระดับความเป็นอยู่นะครับผมชีวิตอย่างมีความสุขเนาะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อยนะครับผมการดำเนินการในครั้งนี้เนอได้รับสนับสนุนนะครับประมาณลักจากเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนเป็นเงิน 49,974 บาทนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลก่อปกำนั้นนะครับผมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะเป็นการรวมแรงรวมใจกันเนาะเยอะคือบ้านนะครับสร้างบ้านหลังเนี่ยได้สำเร็จลุล่วงตามความประสงค์เรียบร้อยนะแล้วก็สำหรับนายประสงค์นะครับผมปวงซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแล้วก็ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนะครับผมตามเกณฑ์ของเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนว่าเป็นผู้ประพฤติดีประกอบอาชีพสุจริตแม่ประสบปัญหาในเรื่องของความเดือดร้อนด่านที่อยู่อาศัยในการเนี่ยมีการมอบนะครับแล้วก็มีการมอบเนาะพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบป้ายบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดละปูนแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะแก่ครอบครัวแล้วก็ต่อนายประสงค์พรมปวงนะครับผมผู้ได้รับมอบบ้านครั้งนี้จะได้รับก็แสดงความยินดีต่อเนาะบ้านคือวิมานของเราเนาะมันได้ที่เขามีบ้านตีสามารถอยู่ในระดับปลอดภัยรู้สึกว่าเป็นบ้านที่แข็งแรงเฮาก็จะมีความสุขสบายใจอุ่นกายอุ่นใจเนาะครั้งนี้อันทางกาชาดเพิ่นก็ไปมอบถึงลี่เลยนะครับผมเหมือนที่บอกไว้นะครับผมเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราเนาะเวลามีงานอย่างกาชาดเพิ่นไปออกหน่วยกาชาดเพิ่นไปหึดจับสลากต่างๆนั่นแหละซื้อสลากกาชาดเงินเรานี่แหละครับผมก็จะปิกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดละปูนเฮาได้นะครับผมติดกาชาดมีเรื่องราวต่างๆเฮ้ได้ช่วยเหลือกันเฮาก็เข้าไปช่วยกาชาดเฮาก็จะเป็นอีก1สะพานบุญนะกับสภากาชาดก็จะเป็นอีก1สะพานบุญตีคือเฮาได้ทำบุญนะครับผมส่งต่อโอกาสส่งต่อความสุขเหมือนข้างนี้เลยก็ส่งต่อความปลอดภัยในเรื่องของบ้านคือกับคุณประสงค์เนาะที่จังหวัดลี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลตีอู่ข่าวเล่าความมาบอกกันวันนี้วันนี้มาติดนะครับผมใครติยุทธเนอร์หรือว่าใครติเตียนจะไปแอวไหนยาวๆนะครับผมขับรถขับราหรือระวัดระวังกันตัวตะกี้บอกไปแล้วว่าช่วงนี้จะมีฝนลายเนอร์จะได้แล้วไปทางไหนก็เช็คสภาพอากาศกันหน่อยเผื่อว่าฝนตกหนักก็จะได้รวมแรงรวมใจกันนะพอหนตั้งคือมันดีเช็ครถเช็คคนให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000 คนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ10%ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วล่ะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั่นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EVทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับ
ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจงปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ 2.3 ล้านคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ 20-60 ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองแหละครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มทรงกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้
จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-11 จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน 1 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน 2,500,000 บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2568 2. ครับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14ล้านบาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9ล้านบาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568 3. ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่าอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับ
และป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทย
ที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ